0: And he says, I wonder why they call it Lookout Mountain. And unfortunately, someone up above drops a very big rock, which lands on top of our man. But the person up above says, look out, pay attention. Here what we see is the difference in stress. Lookout, which means a scenic view, and look out, pay attention, be cautious.
1: ค่ะการ์ตูนนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่ออกเน้นเสียงนะคะในคำ phrasal verb ซึ่งต่างกันนะทำให้ความหมายต่างกันไปเลยนะคะอันแรก look out นี่ก็เป็นแปลว่าหมายถึงวิวทิวทัศน์นะคะแต่ถ้า look out ก็คือให้ระวังนะคะอย่างเช่นในภาพที่สองนะคะว่าก็คือจริงๆแล้วตรงนี้นะคะในป้ายนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือว่า look out ก็คือบอกว่าให้ระวังนะก้อนหินจะหล่นลงมานะคะแต่คุณคนนี้เขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าเป็น look out ก็คือว่าเป็นจุดชมวิวนะคะค่ะ
0: Here's another cartoon that I like very much. We have a woman who is shopping for perfume, and she asks the perfume clerk, what would you suggest that would turn on my husband? And the woman answers, a Doberman pincher. Let me explain the cartoon. Turn on is to excite or arouse. Probably sexually. What do you think would make my husband very excited? Turn on has a very different meaning. It means to attack. And so the woman in the perfume counter has said, I think that what would attack your husband is this type of dog, which has a reputation for being a little bit vicious, a Doberman pincher. So she's making a play on words with word stress.
1: ค่ะการ์ตูนอันนี้ก็ที่คำว่า turn on กับ turn on นะคะถ้า turn on ก็เป็นคำความหมายหนึ่งนะคะคือว่ากระตุ้นนะคะหรือว่าเร้าใจอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ถ้า turn on ก็คือ attack ก็คือโจมตีนะคะหรือว่าเข้าทำร้ายนะคะซึ่งการ์ตูนนี้ผู้หญิงก็ไปถามคนขายน้ำหอมนะคะว่าอันไหนนะหมายถึงว่าน้ำหอมชนิดไหนนะกลิ่นไหนที่คิดว่าจะ turn on my husband นะคะจะทำให้สามีฉันเนี่ยนะคะเกิดความตื่นเต้นนะคะในตัวฉันบ้างอะไรอย่างนั้นนะคะก็บอกว่าคนขายตอบว่า Doberman นะคะซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์หนึ่งซึ่งดุร้ายมากนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นว่าคุณคนนี้ออกเสียงผิดเหมือนที่ฉันออกเสียงก็ได้นะคะคือว่าแทนที่จะออกเสียงว่าเจอนอนนะคะก็จะเป็นไปออกเสียงว่าเชอร์นอนนะคะซึ่งความหมายต่างกันไปเลยค่ะ
0: When we talk about phrasal verbs there are three possible stress patterns and these are the following threeFirst, we have the possibility of an unstressed verb, a stressed verb plus an unstressed particle. He doesn't approve of her friends, so the main stress is on the verb. We can also have a stressed verb and a stressed particle. I can't figure out this problem. And the third possibility,A stressed verb plus a stressed particle plus an unstressed particle. He got away with murder. This makes phrasal verbs a little bit difficult when we need to figure out how to pronounce them. I recommend, if you don't know, look in a dictionary. The dictionary will tell you exactly how to stress the phrasal verb.
1: ค่ะก็เป็นอะไรที่ยากนะคะการอ่าน phrasal verb เนี่ยค่ะว่าจะเน้นเสียงตรงไหนนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าเน้นเสียงได้หลากหลายค่ะ3แบบเลยนะคะแบบแรกก็คือว่าเน้นที่ตัว verb นะคะแล้วก็ไม่เน้นที่ตัว particle ที่ตามมานะคะอย่างตัวอย่างประโยคแรก he doesn't

0: approve of his friends of her friends นะคะส่วนประโยคที่แบบที่สองนะก็คือว่าเน้นที่ตัว verb นะคะแล้วก็เน้นที่ตัว particle ที่ตามมาด้วยนะคะอย่างเช่น I can't figure out this problem แบบที่สามนะคะก็เน้นทั้งที่ verb นะคะแล้วก็ที่ particle ที่ตามมาแล้วก็มันมี particle อีกตัวหนึ่งตามมาอีกแต่ตัวนั้นไม่เน้นนะคะอย่างเช่น he got away with murder ค่ะ
1: Let's talk a little bit about numbers in English and the stress we use with numbers. We have in English cardinal numbers, which are the numbers we use to count 20, 30, 40, and ordinal numbers, which show us the position in a sequence, 20th, 30th, 40th. Both of these have the same stress pattern. They're typically stressed on the first syllable.So 20, 20th, 30, 30th, 40, 40th. However, if we want to make a distinction between a teen number and its double digit counterpart, we can change the stress and put the stress on the second syllable. So if I want to make a difference between 50th and 15th, I put the stress on the second syllable.
0: ค่ะการอ่านตัวเลขนะคะก็มีการเน้นพยางค์นะคะวิธีการเน้นพยางค์แตกต่างกันนะคะคือถ้า cardinal หรือว่าเป็นตัวเลขที่บอกจำนวนนะคะกับ ordinal ซึ่งเป็นตัวเลขที่บอกลำดับที่เนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะstress ที่พยางค์แรกนะคะอย่างเช่น20หรือว่า 20th นะคะแต่ว่าถ้าเราบางทีเราอยากจะให้เห็นความแตกต่างนะคะระหว่างอย่างเช่นตัวคำที่ออกที่มี t w e n ลงท้ายนะคะกับที่เป็นตัวลำดับที่นะคะอย่างเช่นในคู่ 50th กับ 15th นะคะก็จะไปเน้นในพยางค์ที่สองแทนนะคะในที่คำที่มี TWEN ลงท้ายนะคะเพื่อที่จะเห็นความแตกต่างระหว่าง 50th กับ 15th ค่ะ
1: We can also use stress to differentiate hyphenated numbers. Normally, a hyphenated number can be stressed on its first element.51, 52, 53, 54. But if I want to stress a difference, I can say, for example, you got 75 on your quiz, not 76. Or you got 76 on your quiz, not 66. So I have a choice with these hyphenated numbers, whether to put the stress on the first or the second syllable, and it may depend on how much emphasis I'm putting on a particular element.
0: ค่ะอาจารย์บอกว่าปกติแล้วเนี่ยการบอกจำนวนเนี่ยนะคะบอกตัวเลขเนี่ยนะคะทั้งจำนวนและลำดับที่เราจะเน้นที่พยางค์แรกใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มีอย่างเช่นว่าเป็น hyphenated numbers คือว่าเป็นคำบอกจำนวนอย่างเช่น75อย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องดูที่ความหมายนะคะดูที่การเน้นว่าเราต้องการที่สื่อความหมายอะไรอย่างเช่นประโยคแรกนะคะเราบอกว่าคุณได้75ไม่ใช่76เพราะฉะนั้น5กับ6เนี่ยเป็นตัวที่จะต้องเน้นให้มันต่างนะคะเพื่อที่จะบอกว่า75นะไม่ใช่76ก็จะต้องบอกว่า you got 75 not 76นะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะเน้นนะคะบอกว่าคุณได้76ไม่ใช่66นะคะมันก็ต้องไปเน้นที่ตัว7ข้างหน้าหรือ6ข้างหน้าใช่ไหมคะก็เป็น you got 76 not 66นะคะค่ะ
1: So far we've been talking about lexical stress in words but of course we also have stressthat extends over phrase length utterances, and we're going to see the same alternation of stress, unstress that characterizes English words, characterizing the stress in a phrase or even a sentence. You can hear the similarity in the word economics and the short phrase in the comics. You can hear the same stress pattern in the word nationality and the short phrase, it's a chickadee. Or the word electrification and the phrase, she went to the station. Listen, I'm going to tap it out on the desk. Da da da da, da da da da. The first one, economics in the comics, nationality, it's a chickadee, electrification, she went to the station. You can hear the similarity. Why don't you take 2 minutes and practice that with a partner for just a few minutes. See if you can get the same stress pattern. And really concentrate on the heavier stress on that stressed element in the word or the phrase.
0: ค่ะอาจารย์บอกว่า stress นะคะเกิดขึ้นได้ทั้งในคำแล้วก็ในข้อความนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าในจังหวะเดียวกันเนี่ยนะคะที่เกิดในคำเนี่ยก็สามารถที่ก็ไปเกิดในข้อความได้เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดประโยคหรือว่าพูดคำถ้ามี stress ใน pattern เดียวกันเนี่ยก็เหมือนกันนะคะค่ะอาจารย์ลองฝึกดูนะคะลองให้เวลาสัก2นาทีอาจารย์ลองพูดสับกันพูดกันในคู่ของอาจารย์ค่ะทั้ง3แบบเนี่ยค่ะอาจารย์เปิดไมค์พูดก็ได้นะคะอาจารย์ดอนน่าจะได้ยินด้วยค่ะ
1: Okay, very good. Thank you. You're excellent, excellent students.
2: Thank you.
1: In case you wondered, what is a chickadee? That's a picture of a chickadee. It's a very cute little bird. It's a chickadee.One of the characteristics of English rhythm, now we're going to talk a little bit about rhythm, right, is this alternation of stress, unstress, stress, unstress. And this is very characteristic of English rhythm. So we have a pattern that sounds kind of like da-da-da, da-da-da, da-da-da. And this is what poets use in order to make the rhythm of an English poem. There's a picture of our very famous poet William Shakespeare, right? So by using regular rhythmic patterns, the poets make these very beautiful poems that are pleasing to the ear.
0: ค่ะ ต่อไปอาจารย์ก็จะพูดถึงริทึมนะคะ ซึ่งอาจารย์บอกว่าจะใช้มากเลยในการแต่งโครงกลอนนะคะซึ่งจะทำให้โครงกลอนนั้นเนี่ยนะคะสวยงามขึ้นนะคะฟังรื่นหูไพเราะค่ะ
1: Four of the patterns that the poets typically use are the ones I show you here. Iambic, which is unstress, stress. Anapestic,unstress, unstress, stress, trochaic, stress, unstress, and dactylic, stress, unstress, unstress.

0: So these are just ways that poets use the rhythm of the language to create a poem.
1: ค่ะอาจารย์ก็ให้ดูนะคะเป็นเรียกว่า poetic meter นะคะคือวิธีการที่จะให้จังหวะนะคะคำนะคะซึ่งมีอยู่4แบบด้วยกัน4ชนิดด้วยกันชนิดแรก iambic นะคะอาจารย์ดูที่สัญลักษณ์ที่ขึ้นต้นนะคะที่เป็นตัวคล้ายๆปากนะคะแล้วก็ตัวขีดลงมานะคะถ้า iambic นี่ก็คือว่า unstressed นะคะเป็นตัวเป็นงอๆโค้งๆนั่นคือ unstressed แล้วก็ตามด้วย stress นี่ก็จะขีดลงจำได้นะคะที่เราเห็นเมื่อกี้แล้วตั้งแต่ตอนต้นๆนะคะส่วนแบบที่2 anapestic ก็คือunstressed 2แล้วก็ stress 1นะคะถ้า trochaic นะคะแบบที่3ก็คือ stressed ก่อนแล้วก็ unstressed ถ้า dactylic ก็เป็น stress 1แล้วก็ unstressed 2ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นที่ใช้ประจำในการแต่งโครงกลอนภาษาอังกฤษค่ะ
0: When we analyze stress in a poem, we have to figure out what is the stress pattern of a particular poem. This is from Shakespeare's Macbeth, and this is the witches talking in Shakespeare's Macbeth.And this is an example of the trochaic pattern, stress, unstress, stress, unstress, stress, unstress, stress, unstress. And you can hear it if I pound it out for you. Double, double, toil and trouble, fire, burn, and cauldron, bubble. So I won't read the whole poem for you, but it's a very famous example of the trochaic meter in poetry, and a very nice example of stress, unstress in English.
1: ค่ะ สำหรับสไลด์นี้นะคะ เป็นตัวอย่าง กลอน โครงของเชกสเปียร์นะคะ ซึ่งใช้จังหวะแบบ trochaic นะคะ ก็คือว่า stressed ก่อนแล้วก็ตามด้วย unstressed นะคะ ก็อาจารย์ก็อ่านให้ฟัง2บรรทัดนะคะ double, double, toil and trouble.Fire burn and cauldron bubble นะคะก็คือ stress กับ unstress นะคะทั้งจังหวะตลอดทั้งประโยคนั้นเลยนะคะซึ่งเป็นจังหวะที่ใช้กันมากนะคะเวลาแต่งโครงกลอนค่ะ
0: Let's look at the phonetic transcription of three phrases which have a very different meaningSo let's see if we can match number one, number two, and number three with the actual meanings of these phrases in the following three examples. So number one, in essence, you notice the main stress falling on the second syllable, in essence. Second one, main stress on the first one, innocence. And the third one, main stress on the third syllable, in a sense. So which one is number one?
2: A.
0: A, B, or C?
2: A.
0: A. Number two?
2: C.
1: C.
2: C.
0: C. Okay. C. Right. And number three?
2: B.
0: B. B. Yeah. So you have to be careful what you're saying because you could say three completely different things, right? Depending on the stress patterns.
1: ค่ะสำหรับอันนี้นะคะอาจารย์ก็ให้ match นะคะเสียงนะคะกับคำนะคะก็จะอย่างข้อ1นะคะก็ไป stress ที่พยางค์ที่2นะคะ in essence ก็คือข้ออะไรคะข้อ A นะคะแล้วก็ข้อ2นะคะก็คือ innocence ก็คือข้อ C นะคะแล้วก็ข้อ3 innocence ก็คือข้อ B ค่ะนะคะก็อาจารย์บอก

0: ว่าต้องระวังนะคะเวลาการออกเสียงเนี่ยถ้าออกเสียงผิดก็ความหมายก็ผิดไปเลยนะคะคำตัวสะกดอะไรก็จะผิดด้วยนะคะค่ะ
1: Stress in English is actually stronger than stress in many other

0: is very loud, long, and high. Compare with the French. English, organization. French, organisation. English, economic. French, économique. English, geography. French, géographie. English, democratic. French, démocratique. You can hear that the stress in English is stronger and more forceful than in French. And this is one of the things that makes English difficult for students from some language groups to pronounce, including students who speak Thai. Right? The stress of English is very difficult for students who come from a Thai language background.
1: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะถึงความแตกต่างของการ เน้นเสียงพยางค์นะคะในคำภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าคำภาษาอังกฤษเนี่ยจะเน้นเสียงที่ค่อนข้างจะหนักชัดเจนนะคะแต่ว่าในคำภาษาฝรั่งเศสแม้จะเน้นก็ไม่หนักเท่านะคะแล้วก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ทางท้ายนะคะพยางค์ท้ายนะคะอย่างเช่นคู่แรกนะคะ organizationอันนั้นภาษาอังกฤษนะคะแต่ถ้าภาษาฝรั่งเศสก็ organisation นะคะก็จะมาเน้นที่ท้ายคำพยางค์ท้ายนะคะ economic นะคะก็ถึงจะเน้นแต่ก็ยังไม่หนักเท่ากับคำในภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าโดยเฉพาะคนไทยก็ยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่นะคะในการที่จะฝึกออกเสียงเน้นพยางค์ให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าภาษาไทยเราไม่มีนะคะไม่มีการเน้นทีละพยางค์แบบนี้นะคะเสียงสูงเสียงต่ำนะคะค่ะ
0: I want to emphasize how very rhythmic and regular the rhythm of English is by using a metronome drill. Metronome is that thing that we often use if we play piano to keep the rhythm of the music the same. We're going to try and do, I'm going to try and do a metronome drill. This is a metronome from the internet. And I'm going to read the passage so you can see how very regular the rhythm of English is. Let's see if this works. Can you hear the metronome?
1: Yes.
0: Okay, I'm going to read. Stresses in English tend to occur at regular intervals of time. It's perfectly possible to tap on the stresses in time with a metronome. The rhythm can even be said to determine the length of the pause between phrases. An extra tap can be put in the silence, as shown by the marks within the parentheses. That was pretty good. I think you get the feeling that we can actually use a metronome to practice the rhythm of English. And we can do drills like this with our students. You can find metronomes online if you just type in online metronome in a search engine.
1: ค่ะอาจารย์ก็ให้วิธีที่จะฝึกนะคะฝึกตัวเราเองหรือว่าฝึกนักเรียนของเรานะคะในการพูดเน้นพยางค์นะคะก็โดยใช้เครื่องเมโทรโนมซึ่งเป็นเครื่องให้จังหวะนะคะซึ่งอาจารย์บอกไม่ต้องไปหาซื้อนะคะก็ถ้าพิมพ์ออนไลน์เมโทรโนมนะคะก็จะได้เสียงนี้เราก็จะบันทึกนะคะอัดเทปไว้ได้เหมือนที่อาจารย์ทำอะค่ะนะคะแล้วก็อ่านให้เราฟังอันนี้ดิฉันขอข้ามนะคะไม่อ่าน
0: Okay, let's talk about some teaching strategies. We're going to start with some teaching strategies for lexical stress, stress within words. Here are some possible things we can ask our students to do. First, simply, how many syllables in a word? This is actually not as easy as you might think. If I give you the word recalcification. How many syllables? Listen again. Recalcification.
1: Six
2: syllables.
0: Exactly.

0: Another possible activity. Are these two words the same or different in stress? Elephant, canary.
1: Different.
0: Elephant, canary. Different.
1: Different.
0: Thank you. Exactly. Odd man out. Tell me which one is different in stress. Patricia, Regina, Jennifer, Alicia.
1: Jennifer.
0: Jennifer. Exactly. And another possible activity to do with your students, circle the stressed syllable. Georgia, Massachusetts, Nevada, Iowa. So our answer would be Georgia, first syllable, Massachusetts, third syllable, Nevada, second syllable, Iowa, first syllable. Very good.
2: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะเป็น stress practice นะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกให้เป็นแบบฝึกหัดซึ่งเราไปทำเองได้นะคะแล้วก็หลากหลายอย่างแรกก็คืออย่างเช่นว่าให้คำยาวๆมานะคะแล้วก็อาจจะอ่านให้เด็กฟังแล้วก็ให้เด็กถามเด็กว่ามีกี่พยางค์นะคะแล้วก็ same or different ก็สองคำนะคะที่อ่านคู่กันเนี่ยนะคะการเน้นพยางค์เนี่ยพยางค์ที่พยางค์เดียวกันหรือเปล่านะคะอย่างอันนี้ elephant กับ canary ก็คนละพยางค์ใช่ไหมคะค่ะหรือว่า odd man out ก็อาจจะให้มา4คำ5คำนะคะแล้วก็ถามว่าคำไหนที่เน้นพยางค์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็ให้วงนะคะหรือว่าให้ขีดเส้นใต้พยางค์ที่เน้นนะคะในแต่ละคำที่อ่านให้ฟังค่ะอันนี้ก็จะเป็นการฝึกให้เด็กเขาได้ aware นะคะว่าการเน้นพยางค์อยู่ตรงไหนแล้วก็นอกจากอันนี้เป็นการคล้ายๆว่าให้ aware แล้วเนี่ยก็ควรจะให้เขา practice ด้วยให้เขาพูดด้วยนะคะฝึกพูดด้วยนะคะค่ะ
0: Here's an example of a how many syllables exercise. Maybe we can do this one together.Listen and tell me how many syllables you hear. Number one, abandon.
3: Three.
0: Offer.
3: Two.
0: Distribute.
3: Three.
0: Protect.
3: Two.
0: Television.
3: Four.
0: Preference.
3: Three.
0: Ooh, listen to how I pronounced it. Listen, that was a trick question.
1: Okay, two.
0: Preference.
1: Two.
0: Two. Remember we talked last time about disappearing syllables, right? Right. Number seven, superstitious.
3: Four.
0: Superstitious. Superstitious. Four syllables.
1: Responsibility.
0: Six. Very good. Refrigerator.
3: Five.
0: Characterize.
3: Four.
0: Intelligible.
3: Five.
0: Individual.
3: Four.
0: And I hear five. Which one is it?
3: Four.
0: Individual.
1: Okay,
0: five syllables. This is a very nice technique to use with your students. Use your hand to show the syllables. Individual. Individual. Right? Okay, so the answer is five. Here's a difficult one, number 13. Interdisciplinary.
3: Seven.
0: Multiplication.
4: Five.
0: And misunderstand.
4: Five.
0: So you did a very, very good job. But these are difficult for your students, and these are good exercises to do with your students, just to check their listening comprehension.
2: Jonna, the last word, misunderstand. How many syllables?
5: Five.
0: Oh, misunderstand. I'm sorry. Is it misunderstand? No. Four.
1: Four, right. Thank
2: four.
1: You.
0: Yeah. Sorry. Okay. Misunderstand is four.
2: Okay.
0: Yeah, I have misunderstanding in my answers. Sorry.
2: I see. Okay.
0: Okay.
2: ค่ะ 4 นะคะค่ะถ้า ing เติมก็ถึงจะเป็น5ค่ะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบฝึกที่ดีนะคะที่จะให้เด็กได้คุ้นเคยแล้วก็ได้รู้จักนะคะว่ากี่พยางค์นะคะแล้วก็มีบางคำอย่างคำที่6อ่ะค่ะ preference อันนั้นอาจารย์จำได้ไหมคะเวลาเราเรียนสระนะคะกับอาจารย์ดอน่านะคะลดรูปไปหายไปนะคะไม่ใช่ preference ไม่ใช่นะคะต้องเป็น preference ค่ะนะคะค่ะก็แค่2พยางค์เท่านั้นนะคะ Yes Donna
0: Okay Another possible activity to do with your students is to match nonsense syllables with the real words in column 2 So if we have the pattern ta ta ti ta number 1 we need to find the word in column 2 that has that stress pattern. This is more difficult. Can you figure out which word it is? Ta ta ti ta.
1: Arbitration.
0: Arbitration. Listen, ta ta ti ta. Arbitration. Very good. What about number 2? Ta ti ta ta.
1: Stimulus.
0: Ta ti ta ta.
1: Stimulus.
2: See?
0: No.
1: No.
0: Sorry.
1: So we choose one, the new one.
0: The answer is A. Reality.
1: Reality. Okay.
0: Reality. Reality.
1: Reality.
0: Ta-ti, ta-ta. What about number 3? T-ta-ta-ta. T-ta-ta-ta.
1: Permanently. F.
0: Permanently.
1: Okay.
0: Excellent. F. It's getting easier now by process of elimination. T ta ta.
1: Stimulus.
0: C. Stimulus. Very good. Now it's getting very easy. Ta ta. T ta ta.
1: Electricity.
0: And the last one. A T ta ta ta.
1: Mysteriously.
0: So these are fun. The fun activities you can do with your students.
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกแบบฝึกหนึ่งนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าให้คำที่เหมือนกับ nonsense word นะคะทาทาทีทานะคะแล้วก็ถ้าทีนี้คือตัวที่จะเน้นพยางค์นั้นนะคะแล้วก็เขียนคำอีกแถวหนึ่งแล้วก็ให้เด็กแมทช์นะคะว่าคำไหนตรงกับการออกเสียงพยางค์แบบไหนนะคะซึ่งตรงนี้ก็สนุกนะคะก็ยากเหมือนกันค่ะค่ะครูก็ตอบผิดไม่ใช่นะคะใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะเราฝึกบ่อยๆฝึกอาจารย์ดอนน่าแล้วไปฝึกเองนะคะก็เดี๋ยวก็ไปสอนเด็กได้ค่ะ Yes Donna
0: Okay we can use pictures to illustrate the difference between compound nouns and the adjective

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง

0: มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
2: คอะไรนะครับ
3: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
3: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยอะค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
3: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของขบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
3: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
3: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เฮ้ย
3: บังชู
4: บังชู
1: บิวตี้ฟูล
3: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
3: แม่เข็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
5: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดพลิ้งซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
3: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
3: ไหนขอดูบ้างสิ
1: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
3: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นะเต็มเลย
1: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
3: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
3: ค่ะ
1: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปู่อ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: Easy Pet Care วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการพาน้องหมาของเราออกไปเที่ยวนอกบ้านวัตถุประสงค์ของการพาออกไปก็อาจจะเช่นพาน้องหมาไปออกกำลังกายลดความเครียดที่จะต้องอยู่แต่ในห้องเป็นเวลานานๆหรือว่าเราอาจจะพาเขาออกไปเที่ยวไปเจอกับเพื่อนฝูงของเขานอกบ้านก็ได้นะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างสิ่งสำคัญเลยนะคะสายรัดอกหรือว่าปลอกคอจะใช้แบบไหนก็ได้ทีนี้ถ้าเป็นน้องหมาพันเล็กๆนะคะเราก็อาจจะเลือกใช้ตัวที่เป็นสายรัดอกเนื่องจากว่าถ้าใช้เป็นสายรัดคอเวลาหมาดึงเนี่ยมันก็จะไปกดตรงหลอดลมแล้วมันตัวก็จะไอเสียงคอกแคกคอกแคกนอกจากสายรัดอกแล้วก็ปลอกคอแล้วนะคะสิ่งสำคัญอื่นๆก็คือป้ายชื่อของเขาป้ายชื่อควรจะมีรายละเอียดของเจ้าของแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยเนื่องจากว่าเราอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้น้องหมาอาจจะหลุดจากเราไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยคนที่พบก็จะตามหาแล้วก็ส่งน้องหมาคืนกลับมาให้เราสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือสายจูงนะคะหลายๆท่านเนี่ยปล่อยน้องหมาออกไปให้วิ่งเล่นตามเราเราก็เจอบ่อยๆที่บางตัวตกใจนะคะวิ่งหนีจากเจ้าของแม้จะเป็นหมาที่เชื่อฟังคำสั่งดีแล้วก็ตามเนี่ยบางตัวตกใจเสียงแตรตกใจหมาตัวอื่นเนี่ยเขาวิ่งออกไปกลางถนนแล้วก็เจอรถชนนะคะหรือวิ่งหลุดหายไปจากเจ้าของเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยนะคะกับการที่จะต้องมีสายจูงให้กับสุนัขของเราทีนี้อย่างอื่นนะคะที่จะเอามาใช้ในการที่จะพาหมาเราออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านนั่นก็คือเวลาที่หมาของเราเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วเขาขับถ่ายนะคะเราก็ต้องเก็บสิ่งขับถ่ายนั้นๆด้วยคนที่เขาไม่ได้เลี้ยงหมาเนี่ยเขาก็จะได้ไม่รังเกียจสุนัขของเราเราใช้อะไรได้บ้างนะคะถุงเก็บอุจจาระแล้วก็อาจจะใช้ง่ายๆเลยใช้ถุงก๊อบแก๊บแบบนี้ก็ได้นะคะเอาติดไปด้วยทุกครั้งที่เราพาหมาออกไปข้างนอกบ้านแล้วก็เวลาเขาอึเราก็เก็บแล้วก็ผูกถุงซะก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือน้ำนะคะน้ำเนี่ยใช้อะไรได้บ้างใช้เวลาที่เขาไปขับถ่ายฉี่อยู่ข้างนอกบ้านแล้วเราก็เอาน้ำราดนะคะมันก็จะสามารถช่วยลดกลิ่นได้อีกอย่างนึงก็คือว่าน้ำเนี่ยก็คือมีไว้ให้สำหรับสุนัขของเรากินด้วยจะได้ให้หมาของเราที่กำลังวิ่งมาเหนื่อยๆเนี่ยได้กินน้ำเวลาที่เราพาจูงออกไปนอกบ้านช่วงที่ดีก็คือช่วงที่ไม่ร้อนจนเกินไปอย่างเช่นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นไปแล้วนะคะแล้วสำคัญมากเลยสำหรับหมาพันธุ์ที่หน้าสั้นเนี่ยเขาก็จะเหนื่อยง่ายแล้วหายใจไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเราออกไปวิ่งตอนแดดร้อนๆเนี่ยเสี่ยงมากเลยที่จะเกิดปัญหาลมแดดแต่ก็ไม่ใช่ว่าแค่หมาพันเล็กๆหรือหน้าสั้นเท่านั้นนะคะที่จะเป็นลมแดดได้หมาตัวใหญ่ๆเองก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดเป็นลมแดดได้เช่นกันเวลาที่เราพาหมาของเราเนี่ยออกไปเจอกับคนแปลกหน้าหรือเจอกับสุนัขตัวอื่นเราก็ต้องดูด้วยว่าหมาเราเนี่ยเป็นหมาที่ชอบสังคมหรือเปล่าถ้าสมมติว่าออกไปแล้วเนี่ยเขากระดิกหางดีใจที่เจอกับหมาตัวอื่นหรือดีใจที่เจอกับคนเราก็ปล่อยให้เขาไปเล่นได้แต่ถ้าเรารู้ว่าหมาของเราเนี่ยเป็นหมาที่ขี้กลัวเวลาเจอคนปุ๊บวิ่งมาซ่อนหลังเราเลยเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าหมาของเราเนี่ยเขาค่อนข้างกลัวนะคะอย่าเพิ่งเข้าหาทันทีอาจจะต้องรอให้หมาของเราเนี่ยคุ้นกับเขาก่อนส่วนเวลาที่เราเจอหมาของคนอื่นบ้างล่ะคะจะทำยังไงอย่าลืมถามเขาก่อนว่าเราสามารถที่จะเล่นกับหมาของเขาได้ไหมนะคะเพราะว่าไม่ใช่หมาทุกตัวที่จะเป็นมิตรสิ่งที่เราจะทำเวลาเข้าหาหมา อย่าเดินเข้าไปหาแล้วก้มแล้วก็ลูบหัวเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างน่ากลัวสำหรับหมาที่เขาไม่รู้จักเรามันจะมีความรู้สึกมันถูกคุกคามได้แล้วข้อหาหมาทางด้านข้างนะคะอาจจะนั่งลงให้อยู่ในระดับเดียวกันกับหมาเวลาที่ลูบนะคะอย่าเพิ่งไปลูบหัวนะคะลูบตรงอกก่อนหรือลูบทางด้านข้างลำตัวก็จะช่วยทำให้เขาไม่รู้สึกว่าหวาดกลัวมากนักเราควรจะพาหมาของเราเนี่ยออกไปเดินออกกำลังกายนานแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดกับสายพันธุ์ของหมาของเราถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวเล็กๆนะคะก็อาจจะวิ่งไม่นานเท่าไหร่นักแต่ถ้าเป็นตัวพันธุ์ใหญ่ๆหรือเป็นพันธุ์ที่ใช้พลังงานเยอะๆยกตัวอย่างเช่นไซบีเรียนหรือว่าโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เนี่ยเขาวิ่งกันได้ค่อนข้างนานสังเกตดูว่าหมาของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาหอบมากๆแล้วนะคะก็ควรที่จะต้องหยุดนะคะอย่าพยายามฝืนให้หมาของเราเนี่ยวิ่งหรือเดินต่อไปสำหรับการพาสุนัขเดินทางไปที่ไกลๆนะคะการเตรียมตัวก็ไม่ต่างกับการพาไปเที่ยวที่ใกล้ๆบ้านอาจจะมีเสริมขึ้นมาก็คือการใช้กระเป๋าเดินทางนะคะสำหรับใส่น้องหมาไว้เวลาที่เรานั่งอยู่ในรถก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าที่เขาเดินไปเดินมาฝึกตอนแรกเนี่ยเราอาจจะแค่ว่าเอาเขาเข้าไปอยู่แล้วก็ให้รางวัลนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาเข้าออกได้ตามสะดวกจนเขาเริ่มชินแล้วเหมือนเป็นที่นอนของเขาเราก็ควรที่จะเตรียมทั้งน้ำทั้งอาหารอุปกรณ์การให้อาหารของเขาให้พร้อมเช็คดูว่าสถานที่ที่เราจะพาเขาไปนั้นเนี่ยยินดีต้อนรับสุนัขหรือเปล่าเมื่อเราพาสุนัขของเราไปออกกำลังกายหรือไปเที่ยวมาแล้วนะคะเมื่อกลับมาถึงบ้านเราก็ควรจะเช็คดูตามร่างกายตามตัวของเขานะคะว่ามีเทปมีหมัดสิ่งแปลกปลอมเป็นกิ่งไม้อะไรที่ติดมากับผิวหนังติดมากับขนหรือเปล่านะคะก็จากการเอาออกถ้าเท้าเลอะเทอะก็ควรที่จะล้างเท้าด้วยนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการเตรียมตัวง่ายๆนะคะในการที่จะพาน้องหมาของเราไปออกกำลังกายใกล้บ้านหรือว่าพาออกไปเที่ยวไกลๆบ้านค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษานะครับรวมทั้งรายการของเรายังได้รวบรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข้อคิดเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆจากทั้งทางคุณครูแล้วก็อาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นพ่อพิมพ์แล้วก็แม่พิมพ์ของชาติให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์กันเลยครับคุณผู้ชมครับและวันนี้รายการของเรานะครับได้อยู่ที่นี่แหละครับโรงเรียนวัดเจ้ามูลนะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนจรัญสนิทวงซอย8นะครับโดยโรงเรียนแห่งนี้นะครับได้เปิดการเรียนการสอนภายใต้ปรัชญาที่ว่ามุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นคนดีมีคุณธรรมดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยครับซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นะครับมีโครงงานที่น่าสนใจมากมายนะครับเป็นโครงงานเกี่ยวกับการศึกษานะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็คือโครงงานที่เขาเรียกกลุ่มของเขาว่ากลุ่มโครงงานเจ้ามูลหัตถกรรมนะครับซึ่งเป็นการรวบรวมเด็กๆที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับมารวมตัวกันนะครับประดิษฐ์งานฝีมือนะครับเป็นงานหัตถกรรมงานฝีมือที่ผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ามีความสวยงามแล้วก็ความประณีตมากที่คุณผู้ชมเห็นแล้วจะต้องอึ้งแน่นอนครับว่านี่เป็นฝีมือของเด็กระดับชั้นประถมศึกษาจริงเหรอยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับยังมีเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะครับโดยโรงเรียนแห่งนี้นะครับได้จัดทำโครงงานอีกโครงงานนึงขึ้นมานะครับเรียกว่าโครงงานเจ้ามูลโรบอทนะครับซึ่งเป็นการนำเด็กๆที่โรงเรียนแห่งนี้เหมือนเดิมครับมาประดิษฐ์หุ่นยนต์กันซึ่งคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยครับเวลาผมจะเปลี่ยนฐานนาฬิกาสักเรือนนึงเนี่ยผมยังลำบากเลยครับแต่เด็กประถมศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้สร้างหุ่นยนต์กันแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมได้นัดกับคุณครูที่ปรึกษาแล้วก็น้องๆกลุ่มนี้ไว้แล้วเดี๋ยวเราไปพบกับพวกเขาเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับ

ครับผมเด็ดเจริญผลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูลโรงเรียนวัดเจ้ามูลเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครกระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียนวัดเจ้ามูลเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพเพื่อให้ครูพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเพื่อส่งเสริมพัฒนาการบริหารโรงเรียนให้เป็นระบบมีชุมชนเป็นส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทิศทางของโรงเรียนที่ในการดำเนินการนโยบายอย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นก็จะมีโครงการในระดับที่ลงสู่การปฏิบัติก็จะมีโครงการโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งจะส่งเสริมความเป็นคนดีมีคุณธรรมแล้วก็เข้าสู่โครงการโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนอัจฉริยะจัญญาซึ่งจะส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาทักษะมวลการของนักเรียนเพื่อให้เป็นและให้เข้าสู่ในศตวรรษที่21ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ทันกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ในปัจจุบันโครงการและผลงานเด่นของโรงเรียนที่เราส่งเสริมนักเรียนอยู่ในปัจจุบันก็คือในเราได้จัดทำกันในเรื่องของโครงการเจ้ามูล 4.0 ซึ่งโครงการนี้จะสอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในส่วนตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพของนักเรียนเนี่ยด้วยกัน2กิจกรรมกิจกรรมที่1ก็คือเจ้ามูลโรบอทซึ่งจะเป็นในเรื่องของนำความรู้สเต็มศึกษา

ผ่านหุ่นยนต์ก็คือหุ่นยนต์นี่จะเป็นตัวหลักเพราะว่าหุ่นยนต์จะเป็นตัวชักนำให้เด็กเนี่ยเกิดความสนุกแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของการเรียนรู้สเต็มศึกษาได้นะครับส่วนกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงก็จะเป็นในเรื่องของเจ้ามูลหัตถกรรมส่วนนี้ก็จะส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยได้มีทักษะในเรื่องของกระบวนการคิดกระบวนการทำและกระบวนการสร้างสรรค์งานซึ่งในส่วนเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงปีที่6โดยทักษะที่ใช้นั้นก็จะเป็นทักษะตามความถนัดความสนใจและตามศักยภาพของผู้เรียนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของผู้ปกครองเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเจ้ามูลหัตถกรรมเพราะเจ้ามูลหัตถกรรมเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์งานประดิษฐ์ต่างๆซึ่งตรงนี้ไม่จำกัดความรู้อยู่ที่ในโรงเรียนเท่านั้นแต่ว่าจะเชิญผู้ปกครองที่ท่านมีความรู้ตรงนี้มาสอนเด็กตรงนี้ก็เป็นส่วนร่วมที่เราเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมาร่วมได้เลยโรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีหน้าที่ที่จะต้องเตรียมคนให้มีความพร้อมสู่ยุค 4.0 เพราะฉะนั้นโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมของคนเนี่ยด้านของคนเนี่ย2ส่วนคือในส่วนที่เป็นผู้เรียนตรงนี้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมให้เขาเกิดในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรมและความรู้ในส่วนตรงนี้ควรจะเป็นความรู้ที่ทันยุค 4.0 ซึ่งก็คือสเต็มศึกษานั่นเองเพราะนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงเน้นในเรื่องของสเต็มศึกษาเน้นในเรื่องของคณิตวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานในเรื่องของความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับโลกผู้เรียนหรือเด็กเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจตรงนี้ก็จะมีฐานคิดในเรื่องของการพัฒนาต่อไปที่จะสร้างในเรื่องของสิ่งใหม่ๆหรือเรียกว่านวัตกรรมนะครับสเต็มศึกษาจะเป็นพื้นฐานได้ส่วนในเรื่องของครูนี่ก็ต้องมีการพัฒนาในเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับสเต็มศึกษาเช่นเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องอ่ะที่จะไปพัฒนาผู้เรียนต่อไปครับนี่คือเป็นการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนครับ

0: ผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่กับคุณครูที่ปรึกษาแล้วก็กลุ่มน้องๆครับของโครงงานอาชีพเจ้ามูลหัตถกรรมนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับอาจารย์ช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมได้ทราบหน่อยครับ
1: ค่ะขณะนี้นะคะเรากำลังเรียนในชั่วโมงชมรมเจ้ามูลหัตถกรรมค่ะเป็นช่วงเวลาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ค่ะชื่อนางสุทธินันท์พูนเกิดนะคะเด็กๆ เรียกครูน้อยค่ะ
0: ครูน้อยครับเมื่อกี้สักครู่เนี่ยผมเปิดรายการมาผมโม้คุณผู้ชมไว้เยอะเลยครับว่าฝีมือของน้องๆโรงเรียนวัดเจ้ามูลแห่งนี้ไม่ธรรมดาฝีมือการหัตถกรรมไม่ธรรมดาจริงใช่ไหมครับ
1: จริงค่ะ
0: ครูน้อยครับตอนนี้เด็กๆกำลังทำอะไรกันอยู่ครับ
1: เขากำลังทำสับปะรดคุณยายค่ะ
0: สับปะรดคุณยายเหรอครับ
1: ค่ะที่เรียกสับปะรดคุณยายก็เพราะว่าเราเอาผ้าถุงของคุณยายสมัยดั้งเดิมแต่โบราณเอามาทำค่ะอันนี้เป็นนักเรียนชั้นป.1 นะคะ
0: ป.1
1: ป.2 ค่ะ
0: ป.2
1: กลุ่มนี้ป.4 ค่ะ
0: ป.4 ครับ
1: ค่ะเขาก็จะทำในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ชั่วโมงชมรมค่ะ
0: ครับสับปะรดคุณยายนี่เขามีเขาเรียกว่าวัตถุดิบมีขั้นตอนมีการทำอะไรยังไงครับ
1: ค่ะก็อย่างแรกก็คือมีโฟมแล้วก็มีผ้าถุงคุณยาย
0: มีโฟมนะครับ
1: ผ้าถุงลายไทยนะคะ
0: นี่นะครับผ้าถุงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ตัดตามตานะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้ปะทีละตาค่ะปะทีละตาตามรูปโฟมค่ะ
0: ครับผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเด็กๆทำเองเลยเหรอครับ
1: เราก็แนะนำแล้วก็ทำกันได้พี่ๆเขาก็จะสอนต่อรุ่นน้อง
0: ครับผมน้องๆทำยากกันไหมครับไม่ยากแล้วน้องๆชอบทำกันไหมครับเมื่อผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบไหนครับ
1: เราก็ค่ะเราก็สามารถเอาไปจัดเป็นแจกันเป็นอะไรได้เอาไปใช้
0: อย่างนี้นะครับ
1: โอ้
0: โหคุณผู้ชมครับฝีมือของน้องๆไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับนี่ครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าอุปกรณ์ตกแต่งใช่ไหมครับสามารถเป็นเครื่องประดับตกแต่งห้องเราได้นะครับนี่นะครับใส่ใจรายละเอียดค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับเป็นฝีมือของน้องๆเด็กประถมระดับชั้น

0: 1ถึงป.4
1: ตั้งแต่ป.1ถึงป.4นะครับไม่น่าเชื่อเลยเป็นผมนี่คงทำแล้วขาดปากขาดเลยนะเพราะว่ามือผมก็ไม่ได้นิ่งเหมือนกันนะครับโอเคครับ

0: กลุ่มต่อไปครับคุณครูครับ
1: กลุ่มต่อไปจะเป็นดอกไม้ส่งคนที่รักไปสวรรค์
0: ดอกไม้ส่งคนที่รักโอ้โหทำไมชื่ออลังการอย่างนี้คุณครูช่วยบอกนะครับมันคือดอกไม้อะไรครับ
1: ก็เป็นดอกไม้จันทร์นี่แหละ
0: ดอกไม้จันทร์นะครับ
1: แต่เราทำให้สวยงามปราณีต
0: เราก็ส่งคนที่รักไปสวรรค์อันนี้นี่ส่งขายที่วัดเจ้ามูลด้วยไหมครับเนี่ย
1: ค่ะขายค่ะทางวัดก็จะมาสั่ง
0: อ๋อเหรอครับ
1: มีวัดประดูวัดประยุรวงศาวาสพระท่านก็จะมาสั่ง
0: ก็จะมีส่งค่ะจะมีหลายวัดเลยทีเดียวที
1: ่ใช่ค่ะ
0: ให้การสนับสนุน
1: ใช่ค่ะ
0: กลุ่มโครงงานนี้อยู่แล้วเด็กๆกลุ่มนี้นี่เป็นในระดับชั้นไหนครับ
1: ป.5 ป.6 ค่ะ
0: ป.5 ป.6ก็จะระดับสูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับ
1: อันนี้ใช้ความประณีตมากกว่า
0: ใช้ความประณีตมากกว่านะครับเดี๋ยวผมขอดูผลงานที่เสร็จแล้วคือ
1: ด้านนู้นก็ได้ค่ะ
0: ใช่มั้ยครับนี่นะครับผลงานที่เสร็จแล้วนะครับโอ้โหคุณผู้ชมฝีมือเหมือนที่ผู้ใหญ่ทำกันเลยนะครับนี่นะครับนะครับสวยงามเลยทีเดียวครับแล้วอย่างนี้นี่เด็กๆใช้เวลาในการทำนานไหมครับในการที่จะเรียนรู้ในการฝึกกันนะครับ
1: ก็ไม่นานนะคะเขาก็สอนชั่วโมงแรกก็ได้แล้วค่ะแล้วเราก็สอนผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่ผู้ปกครองที่อยากเรียน

0: น้อยครับแล้วส่วนตรงนี้คือเป็นส่วนของการทำอะไรครับครูน้อยครับ
1: อันนี้เป็นการทำกระปุกออมสินลดโลกร้อน
0: ลดโลกร้อน
1: โดยใช้ขยะทั้งหลายเนี่ยมาทำจากเริ่มต้นจากลูกโป่งที่เราเป่าเล่นกันอยู่เนี่ยค่ะพอเราเลิกเล่นแล้วเราก็มาปะด้วยกระดาษที่เราเรียกเปเปอร์มาเช่นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็เอาขวดน้ำที่เราดื่มแล้ว
0: ครับ
1: มาทวนปาก
0: ครับ
1: รังไข
0: ่
1: ที่เราทานไข่หมดแล้ว
0: ครับ
1: เราก็เอามาทำขา
0: ครับ
1: แล้วทำให้สวยงามด้วยการปะด้วยผ้าไทยเพื่อเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ไทย
0: กระบวนการทำนี่นานไหมครับคุณครูครับ
1: ก็ใช้เวลานิดนึงค่ะแต่ต้นทุนถูกมาก
0: ต้นทุนถูกมากเพราะว่าใช้ของที่เป็นของเหลือใช้แล้วก็ของที่เราทิ้งแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็รีไซเคิลกลับมา
1: ใช่ค่ะ
0: นำประโยชน์ต่อไปนะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: แล้วเด็กๆกลุ่มที่ทำเนี่ยครับเขาฝึกฝนกันนานไหมครับคุณครูครับ
1: วันแรกก็ได้แล้วนะคะ
0: วันแรกก็ได้เลยเหรอครับนี่เป็นเด็กระดับไหนครับเนี่ยมหาลัยหรือเปล่าครับป.5 นะคร
1: ับ
0: คุณครูครับแล้วเมื่อผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อสวยงามเลยทีเดียวครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยนะครับ
1: คุณครับ
0: เพราะว่าผมโม้กับคุณผู้ชมไว้เยอะครับว่าฝีมือของเด็กๆที่นี่ไม่ธรรมดากันเลยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดคุณผู้ชมได้มาเห็นแล้วก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับจะเห็นเลยว่านี่ครับงานค่อนข้างละเอียดนะครับใส่ใจรายละเอียดมากนะครับนี่ครับมีหางงอนมีโคตรสีสันสวยงาม
1: จริ
0: ง
1: ๆ
0: เป็นควายใช่ไหมครับ
1: เอเซเลียมีนกเลี้ยงควายด้วย
0: นกเลี้ยงควายด้วยนะครับเนี่ยมีรายละเอียดนะครับอันนี้เขามีชื่อของเขาไหมครับเนี่ย
1: ออมสินเก็บทรัพย
0: ์ออมสินเก็บทรัพย
1: ์ลดโลกร้อน
0: ออมสินเก็บทรัพย
1: ์ลดโลกร้อน
0: ลดโลกร้อนนะครับอ๋อผมนึกว่าจะตั้งชื่อแบบเจ้าเต้ยอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นชื่อผมเลยนะครับแล้วมีตัวใหญ่ด้วยนะครับ
1: นี่เป่าด้วยลูกโป่ง
0: เป่าด้วยลูกโป่งขออนุญาตจับด้วยครับแล้วอย่างนี้มันจะแข็งแรงเลยครับคุณครูครับ
1: แข็งค่ะลองจับดูค่ะ
0: แข็งแรงจริงครับคุณผู้ชมครับ
1: เราต้องการไซส์ขนาดไหนเราก็เป่าให้ใหญ่ขนาดนั้นต้องการตัวเล็กก็เป่าลูกเล็กต้องการตัวใหญ่ก็เป่าลูกใหญ
0: ่ที่สำคัญนะครับเก็บเงินได้ด้วยนะครับนี่นะครับราคาสนนราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับสำหรับตัวเล็ก
1: ค่ะถ้าไซส์นี้250ค่ะ
0: 250บาทไม่แพงเลยครับคุณครู
1: ถ้าไซส์นู้น
0: ตัวเล็กผมมีตัวเล็กสุดอย่างนี้นะครับ
1: อันนี้ค่ะอันนี้150กระต่ายของเด็ก
0: กระต่าย
1: กระต่ายของเด็ก
0: ๆอันนี้ใครเป็นคนทำบ้างครับเนี่ยมีไหมครับ
1: อาย
0: กระต่ายนะครับอันนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับคุณครูครับ
1: 150
0: บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้250
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวใหญ่เลยนะครับ
1: ตัวนี้ขาย500ค
0: ่
1: ะ
0: 500บาทนะครับ500บาทแต่คุณผู้ชมจะสามารถเก็บเงินได้เป็นแสนเลยนะครับเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาครับ

0: ตรงนี้คือน้องๆเขากำลังทำอะไรกันอยู่ครับส่วนนี้ครับ
1: ทำงานโคเชค่ะงานโคเชอันนี้มันจะมีหลากหลายรูปแบบนะคะจะเป็นพวกคลิปติดผ
0: ม
1: คลิปติดผมแล้วก็พวกตุ๊กตาพวงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วน้องทำได้กี่แบบครับคุณครูครับ
1: ถ้าถักโซ่เป็นจะทำได้ทุกแบบ
0: ทำได้ทุกแบบเอาแบบอะไรมาให้หมดน้องทำได้หมดเลยใช่ไหมครับโ
1: อ้เริ่มต้นต้องถักโซ่เป็นค่ะไปทำขายกันนะคะแถวบ้าน
0: ก
1: ันเวลาบางทีเวลาเราสอนไปเนี่ยเขาจะแถวบ้านเขาอะก็เห็นสวยเขาก็สั่งซื้อกันเขาทำขายกัน
0: แล้วมีผลต่อเรื่องการเรียนการสอนของน้องๆเขาไหมครับ
1: โอ้สมาธิดีค่ะ
0: สมาธิดีขึ้นใช่ไหมครับ
1: สมาธิดีค่ะแล้วก็นิ่งขึ้น
0: นิ่งขึ้นนะครับขอดูผลงานของน้องที่เสร็จแล
1: ้ว
0: นี่นะครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นพวกตุ๊กตาพวงกุญแจค่ะ
0: โอ้โหนี
1: ่กระเป๋าใส่เศษสตางค์
0: เหมือนที่เขาขายของฝากกันตามเวลาไปเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวอะครับก็จะมีของฝากเหล่านี้แหละคือฝีมือของน้องนี้ไปถึงระดับมืออาชีพเลยนะครับคุณครูครับสมแล้วครับที่สามอาชีพได
1: ้อย่างแรกที่เขาเรียนค่ะอย่างแรกที่เขาเรียนโคเชก็จะสอนอย่างเงี้ย
0: อันนี้คืออย่างแรกขั้นต้นเลยแหละครับ
1: ใช่ค่ะ
0: พื้นฐานเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะเพราะหมายอันเนี้ยรื้อได้เลาะได้ไม่เสีย
0: สามารถจะเลาะ
1: ค่ะทำไม่เป็นก็เลาะอยู่นั่นแหละค่ะไม่เสียค่ะพอมีชำนาญแล้วถึงจะไปถักไหมแบบที่เขาถักอยู่นั่นเพราะไหมอันนั้นพอรื้อแล้วมันจะเสีย
0: ครับน่ารักมากเลยนะครับของค่อนข้างจะทำยากพอสมควรแล้วนี่แหละครับ
1: พวกนี้พวกเขาเรียกอะไรกิฟต์ช็อปพวกกิฟต์ติดผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ที่อยู่ตาม
1: นี่แหละ
0: ตามบนห้างอะครับคุณผู้ชมที่ขายกันแบบว่าราคาเป็นร้อยเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ขายกันกี่ร้อยครับเนี่ยคุณครู
1: ยี่สิบสามสิบ
0: ยี่สิบสามสิบนะครับ
1: สิบบาทก็มีนี่แถวนี้สิบบาทตั้งแถว

0: ครับคุณครูครับครูน้อยครับที่มาที่ไปแล้วก็ความเป็นมาของโครงงานอาชีพเจ้ามูลหัตถกรรมเนี่ยคืออะไรนะครับทำไมถึงเราถึงเลือกที่จะสนใจเรื่องงานหัตถกรรมงานฝีมือครับเนี่ย
1: เรื่องของเรื่องเราก็สอนในชั่วโมงชมรมนี่แหละค
0: ่
1: ะเราก็คิดว่าจะเอาอะไรมาสอนเด็กเอาอะไรมาสอนเด็กเมื่อแต่เราก็มีความถนัดตรงนี้เราชอบอย่างนี้ชอบโครเชต์ชอบงานประดิษฐ์อะไรเงี้ยแล้วก็เอาลองมาสอนปรากฏว่าเมื่อสอนแล้วเด็กๆนำกลับไปบ้านเนี่ยผู้ปกครองก็ชอบคนข้างบ้านก็ขอซื้อเด็กเขาก็กลับมาถามแล้วว่าคุณครูขายได้ไหมอ้าวได้สิถ้ามีคนซื้อแสดงว่าฝีมือเราดีอ่ะเราก็ทำขายได้
0: ก็ฝีมือดีจริงๆคร
1: ับ
0: เพิ่งมีการก่อตั้งกันหรือว่าทำกันมานานแล้วครับคุณครูครับ
1: ทำมานานค่ะประมาณย้อนหลังไปประมาณ20ปี
0: 20ปีคุณครูโอ้โหคุณครูทำ
1: แต่ไม่ได้เยอะมากมายอย่างนี้ตอนแรกก็แค่1อย่าง2อย่างแล้วมันก็เพิ่มผลิตภัณฑ์มาเรื่อย
0: ๆโหนี่ทำมากี่รุ่นแล้วครับเนี่ยเยอะมากเลยนะ
1: เยอะหลายรุ่นแล้วค่ะ
0: แล้วมีแบบว่าที่แบบว่าจบการศึกษาไปแล้วนำไปประกอบอาชีพจริงๆมีไหมครับคุณคร
1: ูมีค่ะ
0: มีจริงๆนะครับ
1: ตอนนี้ที่เขาทำเป็นจริงเป็นจังนะคะตอนนี้ไปอยู่มัธยมปีที่3เขาก็จะทำเขาก็เหมือนไปตั้งชมรมในระดับมัธยมอะค่ะไปตั้งชมรมที่นู่นแล้วก็ทำขาย
0: ก็นำความรู้ที่คุณครูได้ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ไปนำไปต่อยอด
1: ใช่ค่ะผู้ปกครองเขาก็เรียนด้วยกันกับลูกเขานั่นแหละ
0: เข
1: าก็ทำขายกัน
0: มีผู้ปกครองมาเรียนด้วยไหมครับ
1: มาเรียนค่ะ
0: มีมาด้วย
1: มาค่ะบางคนเราสอนลูกไปผู้ปกครองก็ขอมาเรียนด้วยเราก็ไม่ได้รังเกียจเราก็บอกว่ามาได้เพราะครูเป็นคนมาโรงเรียนแต่เช้าเขาก็จะมาเรียนช่วงเช้าก่อนเราสอนแล้วตอนเย็นเลิกเรียนก็สักพักนึงอะไรเงี้ยให้การบ้านกลับไปทำแล้วก็กลับมาใหม่
0: แล้วคุณครูทำเป็นหมดทุกอย่างเลยนะครับ
1: ค่ะต้องเป็นสิคะ
0: แล้วคุณครูโอ้คุณครูมีความสนใจหรือว่ามีความถนัดงานนี้มาตั้งแต
1: ่ก็ตั้งแต่เรียน
0: ตั้งแต่เรียนเลยใช่ไหมครับก็นำความรู้ตั้งแต่สมัย
1: ค่ะเรียนเอกจบเอกข้ากรรม
0: เอกข้ากรรมนะครับนำมาถ่ายทอดให้ลูกศิษย์แล้วก็ลูกศิษย์นำไปต่อยอด
1: แล้วเราก็ศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ความรู้หาง่ายในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะในเว็บเพจอะไรพวกนี้เยอะ
0: คุณครูเป็นคนทันสมัยด้วยนะครับเนี่ย
1: ดูได้อย่างเดียว
0: ครับคุณครูครับแล้วผลตอบรับของโครงการดังกล่าวครับมีผลตอบรับยังไงบ้างคร
1: ับ โอ้ดีค่ะดีค่อนข้างดีมาก
0: ดีมากเลยนะครับ
1: คือเมื่อเราได้รับเชิญไปออกงานที่ไหนนะผลงานเราก็จะขายได้ตลอด
0: คุณน้อยแล้วเคยพาเด็กๆไปประกวดอะไรประเภทนี้บ้างไหมครับ
1: ก็ไปประกวดค่ะไปประ

0: วด O-top ได้ O-top 4ดาว
1: โอ้4ดาวเลยนะครับ
0: แล้วก็ประกวดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนอะไรเงี้ยก็ได้เหรียญทองค่ะ
1: ที่ธรรมศาสตร์นะครับได้เหรียญทองด้วยนะคร
0: ับ ได้เหรียญทองค่ะ
1: สุดยอดจริงๆ
0: บางครั้งก็อันดับ1อันดับอะไรเนี่ยมาได้ทุกปีเหรียญทองได้ทุกปีค่ะ
1: เหนือกว่ารางวัลที่ได้ก็คือลูกศิษย์สามารถที่จะนำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาต่อยอดแล้วก็นำไปประกอบอาชีพได
0: ้ใช่แน่นอนค่ะเนี่ยอันนี้กำไรสูงสุด
1: ยอดมากเลยครับคุณน้อยครับคุณน้อยครับแล้วโครงงานดังกล่าวเนี่ยครับงานฝีมืองานหัตถ์ที่คุณน้อยได้ถ่ายทอดลูกศิษย์นะครับยังมีส่วนไหนที่จะต้องพัฒนาเพิ่มเติมแล้วก็หรือต้องการได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมอยู่นะครับคุณน้อยครับ
0: ก็คิดว่าน่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายอะค่ะมีรูปแบบให้เยอะขึ้น
1: คุณน้อยพอจะเล่า ความประทับใจที่เริ่มต้นทำโครงงานนี้ให้กับคุณผู้ชมฟังได้ไหมครับว่าตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอจะมีความประทับใจอะไรที่ตาตึงใจเรา
0: ก็มีค่ะ
1: ครับ
0: อันแรกเลยก็ประทับใจเด็กๆ เขาเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: เมื่อเราพาไปออกงานเนี่ยเขาสามารถบริหารจัดการร้านของเขาเนี่ยให้เรียบร้อยได้อย่างมีผู้ใหญ่ในกระทรวงเข้ามาเยี่ยมบูธเนี่ยโดยที่ครูไม่อยู่นะเขาก็จะสามารถแบบมอบของที่ลึก
1: แล้วครับ
0: ถ่ายรูปไว้อะไรเรียบร้อยอะค่ะ
1: เด็กๆประถมเนี่ยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะรายงานเสร็จว่าเรามาจากโรงเรียนอะไรมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง
1: ครับ
0: แล้วก็มอบของที่ระลึกของเด็กๆแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยครูไม่อยู่นะเน
1: ี่
0: ยคือความประทับใจ
1: แต่ว่าคุณครูก็คือได้เทรนเขาได้
0: ฝึกฝนก็ไม่ได้เทรนนะคะ
1: ไม่ได้ฝึกฝนคือเขาสามารถที่จะ
0: บริหารจัดการร้านได
1: ้เองเลย
0: ค่ะ
1: สุดยอดมากเลยครับ
0: ประทับใจไหมคะอย่างน
1: ี้แสดงว่าโรงเรียนนี้บูรณาการหลายอย่างนะครับนอกจากจะมีงานฝีมือที่ในเชิงของทักษะฝีมือแล้วยังมีในเรื่องของเชิงบริหารได้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วครับอยากจะขอคุณครูฝากทิ้งท้ายประชาสัมพันธ์โครงงานอาชีพหัตถกรรมเจ้ามูลให้กับคุณผู้ชมได้รับชมที่กำลังรับชมอยู่นะครับ
0: ก็อยากให้ผู้ใหญ่ใจดีช่วยสนับสนุนผลงานเด็กๆนะคะเขาจะได้มีรายได้ระหว่างเรียนแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการสร้างเสริมอาชีพไปในอนาคต
1: หรือถ้าสนใจอยากจะติดต่อเพื่อที่จะมาอุดหนุนเด็กๆยินดีไหมครับ
0: ค่ะเราจำหน่ายที่โรงเรียนวัดเจ้ามูลแล้วก็ที่โรงเรียนดอนหวายตลาดดอนหวายนครปฐมอะค่ะ
1: ครับรายได้ก็จะนำมาให้เด็ก
0: ๆ
1: ที่เป็นคนประดิษฐ
0: ์เป็นคนประดิษฐ์
1: ทำขึ้น
0: ก็จะได้หลายชิ้น
1: แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะนำเข้าสู่โรงเรียนที่ต้องขอขอบคุณคุณน้อยมากครับที่นำความรู้ดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยสัมภาษณ์ครูน้อยเสร็จแล้วจะลองไปลง
0: ได้เลยค่ะให้เด็กๆสอนได้เลยค่ะ
1: ให้เด็กๆสอนได้เลยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ขอบคุณครูน้อยมากๆนะครับขอบคุณมากครับ

ผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับแต่ว่าสำหรับเรื่องราวของโรงเรียนวัดเจ้ามูลเนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเรายังมีอีกหนึ่งกลุ่มโครงงานครับที่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกลุ่มนักเรียนที่สร้างสรรค์แล้วก็ประดิษฐ์หุ่นยนต์ขึ้นมาครับวันนี้เนี่ยด้วยเวลาที่เรามีจำกัดมากๆแต่สัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวไปลงมือทำปฏิบัติฝึกอาชีพกับเด็กๆซะหน่อยนะครับต้องขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

รับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา

0: ี้รายการดร.คริสจะพาน้องๆมาดูอีกหนึ่งอาชีพที่ใครหลายๆคนฝันอยากจะทำนั่นคือหมอม้าหรือสัตวแพทย์รักษาม้าโดยเฉพาะม้าเป็นสัตว์ที่สง่างามหลายคนชื่นชอบม้าแล้วการทำงานของหมอม้านั้นทำงานอย่างไรแล้วหมอจะสื่อสารกับมันได้อย่างไรวันนี้น้องไอรีนจะตามติดการทำงานของหมอม้าเพื่อให้หายสงสัยกันครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อน้องไอรีนนะคะว
2: ัน
1: นี้หนูอยากรู้ว่าหมอม้าทำงานอย่างไรและทำอะไรบ้างค่ะ
2: ได้ค่ะก็หลักๆของหมอม้าก็จะมีหน้าที่ดูแลม้านะคะทีนี้หมอม้าเนี่ยก็จะมี2แบบก็คือเป็นคุณหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็จะคอยรับม้าที่เป็น walk in เข้ามารักษาอีกอย่างนึงก็คือเป็นหมอม้าที่จะออกมาตามคอกม้าอย่างวันนี้ที่เรามานะคะก็จะมาดูแลสุขภาพม้าหรือว่ามารักษาม้าที่มีอาการเจ็บป่วย
1: งั้นวันนี้หนูขออนุญาตติดตามการทำงานของคุณหมอได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
1: ค่ะ
0: แหมน่าสนุกจริงๆนะครับน้องไอรีนดูมีความสุขมากที่ได้ตามดูการทำงานของหมอมาเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะยังสงสัยและอยากรู้กันใช่ไหมล่ะครับว่าวิธีการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยนั้นควรทำอย่างไร
2: เดี๋ยววันนี้เราจะตรวจม้าตัวนี้ก่อนนะคะม้าตัวนี้ชื่อเทรเชอร์นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปตรวจหาม้านะคะเราต้องทำความรู้จักกับม้านิดนึงก็คือให้ม้าดมมือเราก่อนนี้อันนี้ไอรีนลองสิเอามาให้ม้าดมมือโอเค
0: พอม้าคุ้นกลิ่นเราแล้วขั้นตอนต่อไปในการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยต้องทำอย่างไรครับคุณหมอ
2: ทีนี้เวลาเราเข้าหาม้านะคะเราจะเข้าแค่จากทางด้านข้างนะคะหรือด้านหน้าอย่างนี้เท่านั้นเนาะห้ามเข้าด้านหลังเพราะว่าม้าเนี่ยมันสามารถเตะได
1: ้
2: นะคะอันตรายนะคะพอม้ารู้แล้วว่าเรากำลังจะเข้าหาเราอาจจะเรียกชื่อเขาก็ได้นะเขาชื่อ Treasure เดี๋ยวเราจะมาตรวจร่างกายม้ากันนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะดูลักษณะภายนอกก่อนนะคะอย่างเช่นดูว่าเขามีบาดแผลไหมตามตัวนะคะดูตาเขาว่าตาเขาสดใสดีหรือเปล่าเนาะมีขี้ตาไหมเนาะดูว่าเขามีน้ำมูกหรือเปล่าเหมือนคนเราเป็นหวัดก็จะมีน้ำมูกนะคะอันนี้เราดูทั่วไปดูโดยรวมก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีการวัดสัญญาณชีพเขานะคะอย่างเช่นวัดอัตราการเต้นของหัวใจเนาะวัดตรงไหนเดี๋ยวเราเดินมาดูนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราวัดอัตราการเต้นของหัวใจอะค่ะถ้าคนก็เป็นอกทางซ้ายใช่ไหมแต่ว่าของม้าเนี่ยค่ะก็จะวัดฝั่งซ้ายเหมือนกันแต่ว่าเป็นหลังข้อศอกนะเดี๋ยวพี่จะให้ฟังใช่ตำแหน่งนี้อะเดี๋ยวน้องอันนี้ลองฟัง
1: เบามาก
2: เบาใช่ไหมเพราะว่าม้ามันค่อนข้างมีอกใหญ่แล้วมีกล้ามเนื้อหนาค่ะเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยจะไม่ชัดมากนะคะไปหลังจากเราฟังเสียงหัวใจแล้วเราก็จะฟังนานประมาณ1นาทีนะคะเพื่อนับดูว่า1นาทีอ่ะเขามีอัตราการเต้นเท่าไหร่ก็คือประมาณ28ถึง44ครั้งทีนี้เวลาฟังเสียงปอดเนี่ยเราก็จะฟังในตำแหน่งนะคะช่วงบริเวณใต้กึ่งกลางหลังเนี่ยนะคะลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายๆอย่างนี้นะคะ
1: คือตรงนี้คือเป็นปอดเขาหมดเลยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะปอดม้าใหญ่มากนะคะตรงนี้เป็นปอดเขาหมดเลยในแอเรียทั้งหมดเนี่ยเราฟังได้เราอาจจะแบ่งฟัง6จุดก็คือด้านบน3จุดนะคะแล้วก็ตรงกลาง2จุดแล้วก็ด้านล่าง1จุดซ้ายขวาต้องฟังทั้งคู่เนาะฟังนี้เดี๋ยวลองฟังดูแต่ว่าที่นี้เสียงปอดม้าเนี่ยมันค่อนข้างเบานะคะโดยเฉพาะม้าใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกม้านะคะเสียงมันจะไม่ชัดเท่ากับเหมือนเวลาเราฟังในสุนัขหรือแมวนะคะได้ยินไหมความจริงเนี่ยมันจะต้องได้ยินเสียงทั้งหายใจเข้าและออกแต่ในม้าเนี่ยถ้าฟังอย่างเงี้ยความจริงอะฟังยากหลังจากที่เราฟังเสียงปอดแล้วนะคะเราก็จะฟังเสียงถัดมาก็คือเสียงทางเดินอาหารนะคะม้าเป็นสัตว์ที่กินตลอดเวลากินประมาณ 16-18 ชั่วโมงต่อวันนะคะก็จะฟังตำแหน่งนี้นะคะตรงบริเวณสวาบนะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่างวันนี้เวลาฟังก็เราจะแตะสเต็ปมานะคะในตำแหน่งของสวาบด้านบนนี้นะคะแล้วก็ฟังว่ามันมีเสียงการเคลื่อนไหวของจะลองให้ฟัง
1: โอ้
2: อย่างไรหนึ่งฟังไม่ได้ปกติ
1: มีอะไรขยับอยู่ข้างใน
2: ใช่มันต้องขยับถ้าไม่ขยับเนี่ยเป็นเรื่องแหละถ้าไม่ขยับนี่คืองานหมอเข้าละนะคะอันนี้ก็คือปกตินะคะม้าจะต้องมีเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้นะคะเราก็ต้องฟังทั้งหมด4ตำแหน่งนะคะ
0: เราได้เห็นการทำงานของหมอม้าไปบ้างแล้วนะครับเวลาที่คุณหมอจะตรวจสุขภาพม้าต้อง

0: ทำอะไรบ้างสิ่งที่หมอม้าต้องรู้คือการวัดน้ำหนักของม้าว่าแต่ว่าคุณหมอจะรู้ได้ยังไงครับว่าม้ามีน้ำหนักเท่าไหร่เราไปดูกันเลยครับ
1: พี่หมออยากให้อลินทายว่าม้าตัวนี้หนักกี่โล
2: 60นี้ได้ไหมคะ60โลกว่า
1: 60โลโอ้ความจริงแล้วม้าเนี่ยมีน้ำหนักเรนกว้างมากนะคะตั้งแต่ถ้าเป็นม้าเด็กม้าเด็กๆหรือว่าเป็นม้าพันเล็กอะค่ะก็จะน้ำหนักแค่ประมาณ30โล50โลได้ไปจนถึง600ถึง700โลเลยเดี๋ยวเรามารู้กันว่าเราจะม้าตัวนี้น้ำหนักเท่าไหร่ไอรีนคิดว่าเขาวัดน้ำหนักม้ากันยังไง
2: ที่ช่างอันใหญ่ๆหรือเปล่าคะ
1: ที่ช่างอันใหญ่ที่โรงพยาบาลมีค่ะแต่พี่หมอแบกมาไม่ไหวหรอกเวลาพี่หมอออกเคสแบบนี้นะคะพี่หมอต้องใช้อันนี้
2: สายวัดเหมือนสายวัดเอวเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะแต่สายวัดอันเนี้ยมันวัดน้ำหนักม้าได้นะสายวัดเนี้ยเขาออกแบบมาแล้วว่าถ้าเราวัดน้ำหนักด้วยวิธีการวัดรอบตัวนี้รอบอกนะคะมันจะให้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักจริงของม้ามากแตกต่างกันแค่ประมาณ 10-20% ไม่เยอะมากนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่หมอวัดให้ดูแล้วเดี๋ยวให้อลินวัดเนาะก็คือเราจะเอาสายอะค่ะพันรอบตัวอกม้านะคะอย่างนี้ขีดแรกนะคะเป็นส่วนสูงนะคะเดี๋ยวพี่หมอสอนว่าส่วนสูงอีกทีนึงขีดที่2เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นปอนด์นะคะส่วนขีดที่3เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะน้องไอรีนบอกพี่หมอซิว่าน้องเทเชอร์ของเราอ่ะหนักเท่าไหร
2: ่โห414โลค่ะ
1: ใช่ใกล้เคียงมาเมื่อกี้นี่ทาย
2: ไม
1: ่ใกล้เลย
2: ห
1: ่
2: างทั้ง300โล
1: อ๋อใช่ค่ะ
2: เขาทำอะไรอยู่หรอคะ
1: ตอนนี้เขากำลังทำความสะอาดตัวม้าค่ะเราเรียกว่า grooming นะคะปกติแล้วเนี่ยเราต้องทำทุกวันเลยเพราะว่ามันมีประโยชน์ประโยชน์ของ grooming 1ก็คือเป็นการทำความสะอาดผิวหนังม้านะคะเป็นการปัดฝุ่นนะคะเอาสิ่งสกปรกออก2ก็คือมันจะกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงผิวหนังดีขึ้นค่ะขนเขาก็จะแข็งแรงแล้วสุขภาพดีเห็นไหมว่ามันเป็นเงาแล้วก็อย่างที่3นะคะที่สำคัญก็คือมาเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนเลี้ยงระหว่างเจ้าของกับม้าค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เรากรูมเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นการผูกมิตรนะคะเป็นการสร้างความรักให้กับม้านะคะเวลาม้าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะกรูมตัวกันคือเขาจะแงบแงบแงบแงบแงบแงบทำความสะอาดขนนะคะให้กันนะคะอันนี้เราก็จำลองเหมือนกับธรรมชาติของม้านะคะแล้วก็ถ้าเป็นหมอเองเนี่ยประโยชน์อันที่4ก็คือเวลาที่คนเลี้ยงกูมหรือเจ้าของกูมอะค่ะเขาจะเห็นความผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาเห็นความผิดปกติเนี่ยเขาก็จะสามารถบอกหมอได้ว่าคุณหมอเอ๊ะอันเนี้ยมันไม่ปกตินะ
2: อ๋อค่ะ
0: น้องๆได้ทราบวิธีการดูแลม้าและการตรวจสุขภาพม้ากันไปแล้วแต่หน้าที่ของคุณหมอม้าไม่ได้มีแค่นี้ยังมีภารกิจอื่นๆอีกที่น่าสนใจไปดูกันเลยครับ
1: ต่อไปเดี๋ยวพี่หมอจะโชว์ให้ดูการตะไบฟันม้านะคะซึ่งจัดเป็นการดูแลสุขภาพม้ารายปีอย่างหนึ่งนะคะปกติแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพม้ารายปีก็จะมี1ก็คือการทำวัคซีนนะคะ2ก็คือการทำฟันหรือตะไบฟันนะคะอาจจะรวมถึงทายพยาธิด้วยแล้วก็3ก็คือดูแลเรื่องกีบม้านะคะแต่วันนี้ที่คอกเนี้ยถึงกำหนดในการตะไบฟันม้าประจำปีพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นการตะไบฟันม้าจริง
2: ๆแล้วการตะไบฟันม้ามีประโยชน์อะไรคะ
1: ประโยชน์ของการตะไบฟันม้าก็คือ1เป็นการทำให้ฟันมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรืออาหารม้าที่เราเลี้ยงอะค่ะมันมีความแตกต่างจากธรรมชาติมันทำให้ฟันม้ามันมีความคมได้นะคะทีนี้ถ้าฟันคมเวลาม้าเคี้ยวมันก็จะไปบาดกระพุ้งแก้มหรือลิ้นทำให้ม้าเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีการตะไบฟันเพื่อลบเอาตรงคมเนี่ยออกแล้วก็ทำให้ม้าเนี่ยสามารถที่จะกินอาหารได้อย่างปกติซึ่งอุปกรณ์มีตามนี้เลยเยอะแยะมากมายนะคะ ก็จะเป็นตะไบนะคะซึ่งมีความคมอยู่เนี่ยไอรีนจับได้รูปไปอย่างนี้นะคะระวังบาดมือเห็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้นในการที่จะตะไบฟันม้าให้ดู
2: หนักมากเลยนะคะเนี่ย
1: ใช่หนักเนื่องจากม้าตัวใหญ่เราใช้อุปกรณ์ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวเราจะมีคุณหมอที่ทำฟันโดยเฉพาะของม้านะคะมาเป็นคนสอนแล้วก็เป็นคนที่จะโชว์ให้เราดูว่าตะไบฟันม้านะทำยังไง
3: คุณหมอวุฒิค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณหมอคะแล้วขั้นตอนการตรวจฟัน

0: มีอะไรบ้างหรอคะ
1: ก็ในการตรวจฟันม้านะครับก่อนอื่นเราต้องตรวจสุขภาพร่างกายม้าก่อนว่าวันนี้ม้าเขาพร้อมทำฟันไหม
0: ค่ะ
1: ปกติเราจะฉีดตัวยาซึมนะครับซึ่งเป็นยาที่ทำให้เขารู้สึกง่วงแต่ว่าไม่ได้หลับนะ
0: ค่ะ
1: เพื่อให้เราทำงานง่ายขึ้นให้เขานิ่งขึ้น

0: เมื่อกี้พี่หมอฉีดยาซึมให้แล้วนะคะจะเห็นว่ามาเริ่มซึมแล้วเห็นไหมซึมดูยังไงดูตาเห็นไหมคะตาปื้อๆเหมือนตอนเราง่วงนอนเลยนะคะปากนะคะปากล่างเริ่มจะห้อยย้อนนิดนึงนะคะก็อันเนี้ยเริ่มจะเป็นระยะเวลาที่ดีแหละที่เราจะเริ่มปฏิบัติการก็คือตะไบฟันนะคะแต่ก่อนอื่นทุกครั้งหลังที่เราวางยาเราจะต้องตรวจไวท์เทิลไซน์หรือว่าสัญญาณชีพมาด้วยนะคะหลักๆที่หมอจะทำก็คือพี่หมอจะฟังเสียงการเต้นของหัวใจดูว่าปกติหรือเปล่า
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะ
0: ก็อัตราการเต้นหัวใจของเขาเนี่ยก็ปกติดีนะคะมีการเต้นสม่ำเสมอดีนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่หมอบุญเขาเริ่มในการที่จะโชว์ตะไบฟัน

0: เสียงมันสว่าง
1: เสียงอย่างนี้แล้วม้าจะไม่ตกใจไม่กลัวหรอก
0: ก็มีม้าบางตัว
2: มีบางตัวครับอย่างตะเกียบพี่วุฒิจะค่อยเทสเสียงก่อนว่าม้าตกใจมากไหมเริ่มไล่จากเสียงเบาไปเสียงหนักนะครับ

0: 来了。โอเคเรียบร้อยแล้วฟันไม่คมแล้ว
1: ไวมากค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็ใช้เวลาถ้าตะใบอย่างเดียวนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเรียบร้อย
1: ค่ะ
0: ต่อตัวว
1: ันนี้หนูได้เห็นการตรวจฟันม้าการทำฟันม้าด้วยค่ะหนูต้องขอขอบคุณนะคะ
2: เป็นยังไงบ้างคะน้องไอรีนวันนี้มาตามหมอ1วัน
1: โหสนุกมากๆเลยค่ะได้ติดตามการทำงานของคุณหมอวันนี้หนูได้ตรวจหัวใจตรวจปอดของม้าได้รู้ว่าการชั่งน้ำหนักของม้ามันเป็นยังไงค่ะแถมวันนี้หนูยังได้โอกาสช่วยคุณหมอหยิบจับของในการตะใบฟันม้าด้วยค่ะ
2: ถ้าสมมติน้องๆหรือว่าน้องไอรีนเองอยากเป็นสัตวแพทย์ที่รักษาทางด้านม้านะคะอย่างแรกเลยก็คือม้าเนี่ยเป็นสัตว์พิเศษเนาะสามารถสื่อสารกับเราได้อย่างวันนี้ที่เราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักแล้วก็เข้าใจเขาเพื่อที่เราจะได้สื่อสารกับเขาได้นะคะอย่างที่สองก็คือเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติเขาก่อนนะคะก็โดยการลงมาสัมผัสใกล้ชิดกับม้าเพื่อให้เราได้รู้ว่าธรรมชาติของเขาเป็นอย่างไรเราจะได้รักษาเขาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะก็อย่างสุดท้ายก็คือเราจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพราะว่าการศึกษาเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดมันจะทำให้เราสามารถรักษาม้าได้อย่างถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดค่ะ
1: ค่ะวันนี้หนูต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
2: ยินดีค่ะ

0: เชื่อว่าน้องๆได้รู้จักกับอาชีพหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูกันไปบ้างแล้วได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยเคลื่อนไหวลำบากวันนี้รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆมาเห็นการทำงานเพิ่มเติมของคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆซึ่งการทำงานจะเป็นอย่างไรเราตามน้องไอรีนไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อน้องไอรีนวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำงานอย่างไรบ้างและรักษาโรคอะไรบ้างหนูขอติดตามการทำงานของหมอได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็จะเป็น

0: หมอที่ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของโรคระบบประสาทนะคะเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงและอีกอันนึงก็คือกลุ่มผู้มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดไม่ว่าจะเป็นอาการปวดจากการเสื่อมสภาพของร่างกายหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของบาดเจ็บจากการออกกำลังกายนั้นเดี๋ยวเราไปดูการทำงานของหมอกันเลยนะคะไปค่ะ
1: คุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆซึ่งสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องทำก็คือการตรวจร่างกายภายนอกครับว่าแต่มันเป็นยังไงครับคุณหมอ
0: การตรวจร่างกายนะคะตอนแรกเราก็จะดูลักษณะภายนอกของคนไข้คุณหมอก็จะต้องประเมินดูว่าระดับหัวไหล่สองข้างของน้องไอรีนเท่ากันหรือเปล่า
2: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามันมีการสูงต่ำไม่เท่ากันก็น่าจะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังคดนะคะแล้วก็น้องลบตัวน้องไอรีนหันหลังหันข้างให้คุณหมอดูนิดนึงคุณหมอก็จะดูว่าแนวสะบักมันมีการโก่งหรือเปล่านะคะแล้วก็ลบตัวน้องไอรีนหันหลังให้คุณหมอนะคะคุณหมอก็จะต้องคำดูว่ากระดูกสันหลังของน้องไอรีนเนี่ยตรงปกติอยู่ในแนวตรงหรือเปล่าแล้วควรน้องไอรีนก้มให้คุณหมอดูค่ะถ้าเกิดบางคนที่มีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังโก่งพดแนวตรงนี้ก็จะสูงต่ำไม่เท่ากันน้องไอรีนยืนขึ้นนะคะหมอก็จะคำดูกระดูกเชิงกรานด้วยนะคะว่าสองข้างเนี่ยมีระดับเท่ากันหรือเปล่านอกจากนี้หมอจะต้องวัดความยาวของขานะคะว่าขาสองข้างสั้นยาวเท่ากันหรือเปล่าก็จะมีปัญหาทำให้เดินตัวเอียงได้เหมือนกันค่ะแล้วควรน้องไอรีนหันหน้าให้คุณหมอจ้านี่หมอต้องมานั่งตรวจกำลังกล้ามเนื้อด้วยว่าน้องไอรีนไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของโรคระบบประสาทแทรกซ้อนอยู่
2: นะคะแล้วมาตรวจยังไงอะคะ
0: วิธีการตรวจร่างกายของเราก็คือค่ะน้องไอรีนเราออกแรงงอศอกนะคะสู้แรงกับคุณหมอได้ไหมคะน้องไอรีนเหยียดแขนออกมาเลยค่ะสู้แรงกับคุณหมองอขึ้นนิดนึงนะแล้วดันออกมาโอเคแล้วต้องตรวจร่างกายทั้งสองข้างเท่าๆกันนะคะงอศอกค่ะอึ๊บเหยียดแขนค่ะเหยียดแขนออกมาเลยดันสู้กันโอเคคุณหมอก็จะต้องตรวจในเรื่องของเส้นประสาทด้วยว่ามีความไวของเส้นประสาทผิดปกติหรือเปล่า
2: ค่ะ
0: แล้วกลัวน้องไอรีนนั่งเลย
2: แล้วไม้ที่หมอถือคืออะไรหรอคะ
0: อันนี้เป็นเครื่องมือที่สำหรับตรวจในเรื่องของความไวของระบบประสาทเส้นประสาทของน้องไอรีนปกติดีหรือเปล่าระบบประสาทปกติหรือเปล่านะคะอย่างนี้ต้องเปรียบเทียบกันสองข้างอันนี้ถือว่าปกติดีอยู่นะคะนอกจากนี้เราต้องตรวจความตึงตัวของกล้ามเนื้อว่าไม่ได้มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่อนปวกเปียกหรือว่ามีความเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะอ
2: ัน
0: นี้ยังถือว่าปกติดีค่ะ
2: ค่ะ
1: เราได้เห็นการทำงานของคุณหมอในการตรวจร่างกายภายนอกกันไปแล้วยังมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ช่วยในการตรวจวินิจฉัยอีกด้วยจะเป็นอะไรเราไปดูกันเลยครับ
0: นอกจากที่เมื่อกี้เราตรวจในห้องตรวจร่างกายแล้วนะคะเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นห้องนี้ห้องเกิดยูโรไดนามิก
2: เขาทำอะไรหรอคะ
0: เดี๋ยวเราไปดูกันในห้องกันนะคะเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ก็จะเป็นเตียงตรวจของผู้ป่วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการตรวจ
2: คุณหมอคะแล้วเขาตรวจกันยังไงหรอคะ
0: ให้คนไข้นอนบนเตียงนะคะแล้วก็จะมีการปล่อยกระแสน้ำเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ
2: คุณหมอคะแล้วพอเวลาปล่อยกระแสน้ำเข้าไปคนไข้จะรู้สึกยังไงหรอคะ
0: คนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนก็จะมีปัญหาในเรื่องของการรับรู้ความรู้สึกบางคนใส่น้ำเข้าไป250ไม่รู้สึกใส่ไป500ซีซีไม่รู้สึกเลยบางคนเดินนิดนึงก็มีปัสสาวะเล็ดลาดพลิกตัวนิดนึงก็มีปัสสาวะเล็ดลาดเราก็เลยจะต้องมาตรวจดูว่ามีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายผิดปกติหรือเปล่า
2: ค่ะ
0: เราไปดูห้องอื่นกันนะคะ
2: ค่ะ
0: นี้เราจะมาดูห้องสำคัญอีกห้องนึงนะคะคือห้องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย
2: ค่ะ
0: เราจะใช้ไฟฟ้าในการตรวจความไวของเส้นประสาทแล้วก็ดูการทำงานของกระแสไฟฟ้าวิ่งว่าปกติหรือเปล่าเส้นประสาทนั้นปกติหรือเปล่า
2: ค่ะคุณหมอคะแล้วมีห้องอื่นอีกไหมคะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ
2: ค่ะ

0: แทกเพื่อรักษาส่วนใหญ่เราจะใช้รักษาในกลุ่มที่เป็นในเรื่องของเส้นเอ็นพังผืดกล้ามเนื้อที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดส่วนใหญ่จะใช้ในเคสที่ปวดเรื้อรังนะคะอุปกรณ์ของมันก็คือจะต้องมีหัวที่ปล่อยพลังงานออกมาเป็นอากาศนะคะผ่านตัวหัวแล้วก็ต้องมีการนำโดยการใช้เจลตำแหน่งที่การรักษาส่วนใหญ่ก็ที่คนไข้จะมีบ่อยๆอย่างเช่นหมอจะยกตัวอย่างให้นะคะเช่นปัญหาเรื่องปวดส้นเท้าตื่นมาตอนเช้าแล้วมีปัญหาเรื่องปวดส้นเท้าอันนี้เครื่องมือนี้ก็จะปล่อยพลังงานออกไปเข้าไปที่ตำแหน่งที่ต้องการรักษาเพื่อให้มีการสั่นสะเทือนของโมเลกุลเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างใต้ให้เลือดมันไหลมันเลี้ยงได้ดีขึ้นมันก็จะช่วยซ่อมแซมอาการบาดเจ็บแล้วก็ทำให้อาการปวดลดลงค่ะ
1: คุณหมอคะแล้วคนไข้จะรู้สึกยังไงหรอคะ
0: ตอนทำก็จะรู้สึกว่ามันมีการสั่นสะเทือนมีการเจ็บนิดนึงก็เป็นอยู่ตอนขณะที่ทำค่ะ
1: ค่ะ
2: ดูท่าทางน้องไอรีนจะตั้งใจฟังมากเลยนะครับเนี่ยอย่างที่ทราบว่าหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆแล้วสหวิชาชีพมีใครบ้างล่ะครับคุณหมอ
0: ก็คือการทำงานของหมอเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยสหวิชาชีพหลายๆท่านเช่นนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดน
1: ัก
0: แก้ไขความผิดปกติทางการสิ่งกฎหมายนักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเพื่อที่จะให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายกลับมาเป็นปกติค่ะ
1: บำบัดนี่คือเขาทำอะไรเหรอคะ
0: เช่นนักกายภาพบำบัดจะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาในเรื่องของการอ่อนแรงกล้ามเนื้อนะคะเราก็จะมาฝึกโดยการใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดนะคะแล้วก็ให้โปรแกรมในการรักษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกายกำลังกล้ามเนื้อให้แข็งแรงยิ่งขึ้นให้คนไข้สามารถที่จะเดินได้หรือถ้าคนไข้ไม่สามารถเดินได้ก็ต้องใช้รถเข็นได
1: ้ค่ะ
0: ในห้องนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ช่วยในเรื่องของการฝึกการตรงตัวให้คนไข้อย่างเช่นให้คนไข้นั่งบนลูกบอลมีการฝึกยืนรับส่งลูกบอลเพื่อให้การตรงตัวคนไข้ดีขึ้น
2: เราได้เห็นเครื่องมือบางส่วนที่ใช้ในการทำกายภาพบำบัดกันไปแล้วต่อไปคุณหมอจะพาเราไปดูการทำงานของนักกิจกรรมบำบัดที่มีหน้าที่คอยช่วยเหลือคุณหมอในการดูแลบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วนักกิจกรรมบำบัดทำงานอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
3: อุปกรณ์บนโต๊ะนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกทักษะการทำงานของมือนะคะที่เห็นนี่ก็จะมีเรื่องฝึกเรื่องความคล่องแคล่วภายในมือด้วยนะคะสิ่งแรกนะคะเดี๋ยวไอรีนลองใช้มือข้างที่อ่อนแล้วนะคะเอื้อมไปวางไว้ตรงนี้นะคะใส่ตามสีเลยค่ะง่ายไหมคะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วอันถัดไปนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นฝึกความคล่องแคล่วเหมือนกันเราจะใช้พลิกจากสีดำสีแดงเป็นสีดำนะคะไอรีนเชิญเลยค่ะค่ะเราก็จะจับดูความคล่องแคล่วภายในมือนะคะค่ะถ้าเป็นผู้ป่วยที่อ่อนแรงนะคะเขาก็จะไม่มีความคล่องแคล่วเท่ากับน้องไอรีนเขาก็จะทำช้าลงแล้วก็บางทีก็บางคนก็อาจจะมีการเกรงเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกความคล่องแคล่วได้เหมือนกันตัวนี้นะคะก็จะลักษณะคล้ายๆน็อตค่ะแต่ว่าเราจะใช้ในการฝึกความคล่องแคล่วของมือทั้งสองข้างถ้าอ่อนแรงมือเขาก็จะหมุนไม่ได้นะคะนิ้วเขาจะเกร็งแล้วก็ช่วยในเรื่องของการรับรู้ค่ะสีนี้น้องไอรีนคิดว่าจะคู่กับสีไหนคะใช่ค่ะเดี๋ยวลองทำดูนะคะถ้าคนไข้ที่เกรงเขาก็จะไม่สามารถหมุนมือแบบนี้ได้เหมือนกัน

0: วันนี้มาดูการทำงานของหมอวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูมีความประทับใจอะไรบ้างคะ
1: สนุกมากๆเลยค่ะหนูได้ดูทั้งคุณหมอตรวจร่างกายแล้วก็ได้เห็นเครื่องมือต่างๆได้เห็นเครื่องมือในการฝึกสมรรถภาพร่างกายด้วยค่ะและได้รู้ว่าคุณหมอได้ร่วมการทำงานกับคนอื่นด้วยค่ะ
0: การเป็นหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ดีนะคะต้องมีใจรักในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของความพิการนะคะเพื่อที่ให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพตัวเองกลับไปมีชีวิตที่เหมือนปกติให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด

0: สดีเพื่อนเพื่อน
1: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาดำน้ำสำรวจใต้ทะเลทำไมมีขยะเต็มไปหมดเลยอะเหล่าสัตว์ทะเลกำลังตกอยู่ในอันตรายเรามาทำภารกิจช่วยสัตว์ทะเลกันเถอะ
2: ดูนั่นสิเจ้าปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวอย่างนี้มีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกัน
1: การนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการคูณดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ5คูณ4เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
2: ยังไม่ถูกต้องนะนับหนึ่งเพราะในประโยคสัญลักษณ์จำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายคูณจะเป็นจำนวนกลุ่มดังนั้นที่นับหนึ่งตอบว่า5คูณ4ในที่นี้จะหมายถึงมีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด5ขวดขวดละ4ตัวแต่คำถามถามว่ามีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวด5ตัวมีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวทุกคนลองคิดอีกครั้งสิ
1: ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ4คูณ5เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
2: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมากในประโยคสัญลักษณ์การคูณหากสลับที่กันแม้จะได้ผลคูณเท่ากันแต่ความหมายต่างกันนะทุกคน
1: เข้าใจแล้วค่ะเย้เราช่วยปลาการ์ตูนออกมาได้แล้วนั่นมีถุงพลาสติกติดอยู่ที่ปากของโลมาด้วยเฮ้ยน่าสงสารจัง
2: เรามาช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องเพื่อช่วยเอาถุงพลาสติกออกจากปากของโลมากันเถอะโลมามีน้ำหนัก40กิโลกรัมถ้ามีโลมา12ตัวจะมีน้ำหนักรวมกันเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกันนะ
1: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น12คูณ40เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบคือโลมาจะมีน้ำหนักรวมกัน480กิโลกรัม
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมาก
1: เย้พวกเราทำสำเร็จแล้วช่วยสัตว์ทะเลไว้ได
2: ้รับนี่ไปเลยเข็มกลัดพิทักษ์ทะเล
1: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ิสตอลความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนเนี้ยลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกัน
2: โอเคค่ะแม่
1: หิวน้ำ
2: น้ำจังเลยน้ำดีกว่า
1: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
3: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
1: เข
3: ้
1: าใจ
3: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งรายการของเรานะครับก็ยังได้รวบรวมบทความข้อคิดข้อมูลเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆนะครับจากทั้งทางคุณครูแล้วก็อาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักสำคัญนะครับเคลื่อนการศึกษาของบ้านเราให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์เลยครับคุณผู้ชมครับและวันนี้รายการของเรานะครับเราก็ได้มาอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานาวาหรือที่เราเรียกกันสั้นๆนะครับว่ากศนเขตยานาวานะครับโดยศูนย์กศนเขตยานาวาที่ตั้งใจกลางเมืองแห่งนี้นะครับเป็นหนึ่งในศูนย์กศนนะครับที่ได้มีการดำเนินโครงการจัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับที่รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญนะครับแล้วก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวนะครับได้มีหน่วยงานหลักที่คอยประสานแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนก็คือหน่วยงานของกศน.เนี่ยครับโดยจะใช้ศูนย์กศน.ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศกว่า 7,000 แห่งนะครับแล้วก็บุคลากรคุณครูวิทยากรนะครับนำมาใช้เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนชุมชนแล้วก็นักเรียนนักศึกษาเรื่องราวน่าสนใจมากๆเลยนะครับจะเป็นอย่างไรภายในจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับคุณผู้ชม

0: เดี๋ยวขออนุญาตสอบถามผอ.ให้ผอ.แนะนำตัวอย่างเป็นทางการกับคุณผู้ชมนะครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางอัจฉนุชคำดีบุญเป็นผอ.กศน.อยู่เขตยานวาค่ะ
0: ผอ.ครับวันนี้รายการของเรามาเนี่ยเพราะว่าเราได้ทราบว่าศูนย์กศน.แห่งนี
1: ้
0: ใจกลางเมืองแห่งนี้นะครับเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอยากจะทราบนะครับว่าที่มาที่ไปของศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวมีความเป็นมายังไงทำไมถึงก่อตั้งขึ้นมานะครับเฉพาะของที่ยานาวานี่ก็ได้ครับผอ.ช่วยเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยครับ
1: ที่จริงแล้วที่ไปที่มามันยาวนะลูกเยอะมากเลยกว่าจะได้มาเป็นศูนย์เรียนรู้แห่งนี
0: ้
1: ที่ได้ให้ไปอยู่ในใจกลางเมืองอย่างนี้นะคะ
0: ค
1: ือต้องบอกว่าผอ.นี่เป็นคนบ้านนอกนะไม่ได้คนในกรุงเทพเลย
0: ผมไม่ใช่เลยเหรอครับผมก็เหมือนกันครับผอ.นี่น่าจะอยู่โซนไหนครับเนี่ย
1: โซนภาคใต้
0: ภาคใต้นะคร
1: ับใช่ภาคใต้เป็นคนใต้แล้วก็บังเอิญอยากจะมาเป็นสาวกรุงเทพบ้างก็เลยย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพก็ได้มาอยู่ในเขตยานนาวาพอมาอยู่ในเขตยานนาวาก็แน่นอนผู้บริหารเนาะมาใหม่ๆก็ต้องคุยกับลูกน้องประชุมลูกน้องว่างานการไม่เป็นอย่างไรทำไปถึงไหนอย่างไรบ้างแล้วก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของกศน.ก็คือการประเมินศึกษาพอเพียงทุกหน่วยงานทุกกศน.ต้องประเมินก็เลยคุยกับลูกน้องว่าที่นี่เราประเมินกันแล้วยัง
0: ครับ
1: น้องๆจะบอกไม่ค่ะไม่เคยทําไม่เคยประเมินเลยบอกอ้าวแล้วก็ปี58นี้ก็จะหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ประเมินแล้วที่ไหนบ้างที่เราพอจะมีกิจกรรมพวกเหล่านี้น้องๆก็แต่คนก็เจ๊ยไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเอ้ยทําไงดีว่าเรามาใหม่ก็เป็นบุญของผอ.ก็ว่าได้นะคะก็เลยวันนั้นได้ไปประชุมที่เขตที่สำนักงานเขตเขาประชุมมาผู้นำชุมชนพอออกก็เข้าไปประชุมด้วยพอขณะที่ประชุมกันอยู่ก็บรรยากาศในการประชุมก็ธรรมดาเนาะเรื่องของการประชุมก็ถามว่าแต่ละชุมชนนั้นต้องการอะไรบ้างแล้วจะให้หน่วยงานไหนช่วยเหลืออะไรบ้างบังเอิญก็มีผู้นำท่านหนึ่งท่านก็ยกมือขึ้นแล้วบอกว่าชุมชนของผมนะผมอยากตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชนแล้วก็ให้เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
0: คร
1: ับโอ้พอออปปิ้งไอเดียเลยท่านบอกว่าท่านมีพื้นที่มีอาคาร
0: ครับ
1: แล้วก็อาคารโล่งๆพื้นที่ก็โล่งๆไม่มีอะไรเลย
0: ตอนแรกนี่ไม่ได้มีอะไรเลย
1: ไม่มีอะไรแล้วจะทำอย่างไรพอก็มาดูเป็นจริงนะแต่คิดยังไงก็ช่วยกันคิดช่วยกันคิดกับคณะกรรมการแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปช่วยไปคิดกับน้องๆที่สำนักงานว่าเราจะมีการวางแผนงานอย่างไรพอถึงตัวเราแล้วเราได้ประเมินแน่นอนฟังความคิดของท่านโอ้โหท่านมีความคิดที่เป็นเลิศเลยค่ะ
0: ครับ
1: ท่านมีความคิดไอเดียดีมากเลยซึ่งตรงกับใจของเรา
0: คร
1: ับ เราก็เริ่มดําเนินการเริ่มต้นเลยว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันมีพื้นที่มันมีแต่อาคารเนี่ย

0: มันปสน.จะทำยังไงอ่ะหนึ่งเราจะตั้งศูนย์การเรียนชุมชนเรามีเรามีนโยบายอยู่แล้วแต่ยังไม่ตั้งเราตั้งเลยเราได้โอกาสตั้งเลยตั้งเสร็จแน่นอนการตั้งต้องมีครูอยู่เราประกาศรับครูเลยค่ะประกาศรับครูเลยแล้วกว่าจะรับครูได้ครูที่อาสามาอยู่ที่นี่ต้องอดทนนะ
1: เรียกว่าต้องใจถึง
0: ต้องใจถึงไม่ถึงอยู่ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเงียบมันเหงามันไม่มีอะไรเลยอ่ะเนาะเราคิดเลยต้องสอนแบบโครงงานเพราะนั้นที่มาก็คือโครงงานเด็กค่ะ
1: ครับ
0: ที่มาคือโครงงานเราให้เด็กทำโครงงานเลยโครงงานเรื่องอะไรโครงงานที่เกี่ยวกับนิสิตพอเพียงไงเพราะเกี่ยวเนื้อหาสาระที่เขาเรียน
1: ครับ
0: ค่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นเลย
1: อ๋อจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปตอนนี้เราก็พอจะทราบแล้วเรื่องรายละเอียดนะผมคิดว่าก็ต้องฟันฝ่าพอสมควรแล้วครับ
0: พอสมควรเลยค่ะเนาะจ้ะ
1: ผมขอข้ามไปที่แล้วกิจกรรมภายในศูนย์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
0: ทีนี้ครับประจักษ์โครงงานเด็กเนาะ
1: ครับ
0: มันก็เกิดกิจกรรมจากวิชาชีพจากชุมชนต่างๆเข้ามาแล้วก็จากน้องๆที่เราพบกลุ่ม
1: ครับ
0: นะกิจกรรมที่นี่ก็เราเริ่มจากตั้งแต่วิชาโครงงานก็คือเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือน
1: การเลี้ยงไส้เดือน
0: โอ้การเลี้ยงไส้เดือน
1: เลี้ยงไปทำไมล่ะครับไส้เดือน
0: นั่นเล็กโอ้คนกรุงเทพไม่รู้จักไส้เดือนหรอกขยะแขยง
1: ผมนี่
0: นะ
1: โอ้โหผมนี่หน้าตาดูเป็นคนเมืองมากขนาดนั้นเลยนะครับ
0: หมอที่หน้าตาบ้านนอกไง
1: เป็นไส้เดือนในลักษณะไหนครับแล้วเรานำไส้เดือนนำสิ่งอะไรมาใช้ประโยชน์มันนะคร
0: ับ ก็ที่เขาเรียกมูลไส้
1: เดือน
0: อันคือเทสหนึ่ง
1: นำมาเป็นปุ๋ยใช่ไหมครับโอเคคร
0: ับ ต่อไปเราก็ต้องปลูกเพราะเอ๊ะนโยบายรัฐบาลเนาะมะนาวแพง
1: มะนาวแพงใช่ครับ
0: ทำยังไงล่ะเออเราลอง
1: ซื้อเอาครับ
0: ก็แพงของไม้แล้วก็ปลูกเองเลยสิ
1: ปลูกเองเลยเหรอครับ
0: ปลูกเองเลย
1: ปลูกที่ไหนครับในแปลงเกษตร
0: น
1: ี่
0: ไงโอ้
1: ไม่ใช่ที่นี่เลยใช่ไหมครับ
0: ปลูกที่นี่เลย
1: แล้วที่นี่แล้วที่นี่แบบใจกลางเมืองตรงนี
0: ้ปลู
1: กมะนาวได้ด้วยเหรอคร
0: ับ
1: นอกจากมะนาวแล้วมีอะไรครับหมอครับ
0: แล้วก็เรามีผักสวนครัว
1: มีผักสวนครัว
0: มีผักสวนครัวเรามีอะไรนะพวกโหระพา
1: โหระพา
0: แล้วก็เรามี
1: เห็ดครับเรามีเห็ดผมเดินผ่านมาเห็นอยู่เหมือนกันครับ
0: เราเลี้ยงไก่
1: พอครับพอทำตรงนี้คือแบบว่าทำโชว์เฉยๆหรือว่าทำเพื่อใช้บริโภคใช้รับประทานกันจริงๆครับพอครับ
0: โอ้หน้าตาบ้านนอกอย่างนี้ไม่มีคำว่าโชว
1: ์
0: ไม่มีค่ะ
1: ครับ
0: สิ่งทุกอย่างที่ทำนั้นที่น้องๆเห็นตอนนี้นะคะเป็นเรื่องจริงไม่ได้จัดฉาก
1: ใช้ได้จริงๆ
0: ใช้ได้จริงๆ
1: บริโภคจริงเลยนะครับ
0: มะนาวออกลูกเก็บไปใช้จริง
1: ๆขายด้วยไหมครับพอ
0: ถ้าแหล่งตรงนี้เรายังไม่แนะนำเรื่องของการขายเราต้องการให้ชุมชนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของก็ให้เขามาดูแลกันเองยังไม่ขาย
1: ครับครับ
0: ยังไม่ถึงขั้นการ
1: ขายแต่ว่าก็ใช้บริโภค
0: ให้ใช้บริโภคให้เขารู้จักว่าปลูกได้ทำได้นะเห็นไหม
1: ผมชักจะอยากเห็นภาพนะครับผมว่าแปลงแต่ละแปลงแล้วก็
0: แปลงเป็นยังไงใช่ไหมคะ
1: ศูนย์แล้วทราบว่ามีเลี้ยงไก่ด้วย
0: มีเลี้ยงไก่
1: ตัวเป็นเลยนะครับไม่ใช่ไก่ทอดนะครับ
0: ไม่ละค่ะน้องไม่
1: ได้ครับผมขออนุญาตให้ผอครับผมแล้วก็คุณผู้ชมไปรับชมกันหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้เลยค่ะได้
1: เดี๋ยวเราไปดูกัน
0: ยินดีค่ะเชิญค่ะได้ค่ะ

0: ครับแล้วที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้นี่คือส่วนไหนครับพ่อครับ
1: เป็นผักสวนครัวค่ะ
0: คือ
1: ผักสวนครัวที่มีชุมชนเข้ามาปลูกแล้วก็มีผู้นำแล้วก็น้องๆนักศึกษาที่พบกลุ่มที่นี
0: ่ปลูกเองเลยนะครับ
1: ปลูกเองค่ะปลูกเอง
0: นี่มีกี่ชนิดครับเนี่ยพ่อครับ
1: นี่ผักกาดนี่ไม่ค่ะนี่ผักกาดก็ปลูกเองนะคะมีผักกาดมีมะละกอเล็กๆอยู่แต่ว่าเนาะแล้วก็มีต้นมะนาว
0: ค่
1: ะแล้วมีมะกรูดนี่โหระพาลูกน
0: ี่โอ้ครับผม
1: นะคะ
0: เยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับ
1: กะเพราก็มีนะลูกกะเพราก็มี
0: เรียกว่ามีหลากหลายชนิดเลยทีเดียว
1: ใช่
0: แต่ละอย่างนี่ปลูกเองด้วยใช่ไหมครับ
1: ปลูกเองค่ะ
0: แล้วมีนอกจากนักศึกษาม
1: ี
0: ชุมชนปลูกผมทราบว่า
1: คุณลุงเนี่ยดูแลปลูก
0: ดูแล
1: มากรักมากรักต้นไม้มาก
0: แล้วพวกสปริงเกอร์พวกอะไรพวกนี้นี
1: ่
0: เราซื้อมาเหรอครับหรือว่า
1: ลุง
0: ต่อเองเลยเหรอครับ
1: ต่อเองเลยลุงต่อเองพนักงานก็ช่วยกันทำ
0: ก็คือเป็นการ
1: ดูแล
0: การผสมประสานกันระหว่างหลายภาคส่วนหลายฝ่ายแล้วก็ผักหลายชนิดด้วย
1: ใช่
0: ไหมครับพวกนี้ก็คือสามารถที่ใช้บริโภคได้จริง
1: ๆได้เลยค่ะกินได้เลยปลอดสารพิษ
0: กินได้เลยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: จริงนะครับ
1: จริง
0: ๆเอาละครับผอ.ครับผอ.ทายคนเดียวผมคงจะยอมไม่ได้นะครับขออนุญาตนะครับผอ.ครับ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เด็ดได้เลยนะครับปลูกนานไหมครับเนี่ยกว่าจะขึ้นมาเนี่ยครับ
1: ประมาณเดือนกว่าเนาะ
0: นี่นะครับคุณผู้ชมครับ啊，嗯。

0: ้วมะนาวเนี่ยมีการปลูกด้วย
1: ปลูกด้วยปลูกในบ่อซีเมนต์ที่ปลูกยางรถยนต์นะแต่ฝั่งโน้นพอปลูกในบ่อซีเมนต
0: ์ครับ
1: เพราะว่าอนาคตข้างหน้าพอต้องการที่จะควบคุมเรื่องการ
0: ด้านนี้เหรอ
1: ดูด้านโน้นอ่ะ
0: แล้วปลูกยากไหมครับพอครับ
1: ถามว่ายากไหมถ้าเราไม่ใส่ใจมันมันก็ยาก
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราใส่ใจมันดูแลมันไม่ยากเลยค่ะน
0: ั่
1: นจากเรามีปุ๋ยมูลไส้เดือนตรงนี้ที่ช่วยบำรุงด
0: ิน
1: มาทำสิ่งเหล่านี้แหละค่ะ
0: คือใช้ปุ๋ยจากมูลไส้เดือน
1: ใช่
0: นำมาผสมผสาน
1: ตรงนี้
0: ครับผม
1: ค่ะเพราะดินสำคัญนะคะ
0: ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม
1: ่
0: ครับผม
1: ถ้าดินไม่ดีหนูทำอะไรไม่ขึ้นผมไม่ได้ด
0: ิน
1: ดีก่อน
0: ครับ
1: แล้วมาร่างกายเราเลยเนาะต้องสมบูรณ์ก่อนมีสุขภาพแข็งแรงก่อนถึงจะทำอะไรได้อันน
0: ี
1: ้ก็เหมือนกัน
0: ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้ก็คือใจกลางเหมือนที่ติดถนนเนี่ยครับด้านขวามือนี่คือถนนวิ่งไปวิ่งมาสัญจรไปมาเป็นบริเวณแยกนราธิวาสใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่แหละครับแต่ว่าตรงนี้นี่ก็คือปลูกกันเป็นแปลงเกษตรจริงๆเลยนะครับน่าสนใจมากๆแล้วนอกจากตรงนี้แล้วผมเห็นมีด้านในด้วยมีเห็ดมีอะไรมากมายเลยผมขอไปดูตรงนี้ต่อได้ไหมครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ไปแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูอะไรต่อเลยครับ

0: และตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็อยู่ที่ส่วนของการเพาะเห็ดนางฟ้าใช่ไหมครับปอครับ
1: ค่ะค่ะใช่ค่ะ
0: นี่นะครับแล้วเพาะเห็ดนางฟ้าตรงนี้นี่ก็คือเราก็ให้นักศึกษาแล้วก็คนในชุมชนทำเหมือนกัน
1: ก็ใช่ค่ะ
0: นะครับเป็นไงครับเห็ดนางฟ้าออกเยอะไหมครับ
1: เห็ดนางฟ้าอังการีนะคะที่เราเพาะตอนนี้นะคะหลายเดือนแล้วนะก็จะหมดแล้ว
0: ครับ
1: ออกดีมากเลยค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะออกดีมากเลยตรงนี้เราได้ทุนสนับสนุนจากเทฟลอนเขาให้ทุนเราด้วย
0: ครับผม
1: เขามาดูแลเราด้วยตรงนี้แล้วก็เราสอนให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องต่อการเพาะเห็ดนางฟ้าตรงนี้
0: ค
1: ือรายได้ตรงนี้เราขายได้ขายนะคะน
0: ี่ขายได้ด้วยนะครับ
1: โลละ60บาท
0: โลละ60นะครับ
1: เราได้ขายแต่ตรงนี้
0: ขายหมดเกลี้ยงที่หายนี่ที่หายนี่ไม่ใช่เด็ดกินใช่ไหมครับ
1: ไม่ละขาย
0: ขายนะครับ
1: แต่รู้ไหมเราขาย
0: ขายตอนไหนครับ
1: ตีสี่ค่ะ
0: ตี
1: สี่นะคะจะมีแม่ค้ามารับตอนตีสี
0: ่แล้วรายได้ส่วนนี้เราจะนำไป
1: ก็เราเอามาบำรุงสถานที่ตรงน
0: ี้
1: ค่ะไม่ได้เอาไปไหนเลย
0: เพราะว่าทุกอย่างก็ต้องอาจจะจำเป็นที่ต้องใช้อย่างเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ต้องใช้ทุนก็เป็นทุนหมุนเวียนไป
1: บำรุงมันต่ออะไรเงี้ยนะเราต้องดูแล
0: ครับผม
1: รายได้ก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราสอนให้เด็กขายของเป็น
0: ผมสงสัยอย่างนึงครับการปลูกต่างๆเนี่ยพืชผักสวนครัวแล้วก็การเพาะเห็ดต่างๆนะครับใครเป็นคนที่สอนครับผอ.เองหรือเปล่าครับเนี่ย
1: แล้วผอ.สอนคงเก่งจังเลยผ
0: อ.ผอ.ก็น่าจะเก่ง
1: ดู
0: ได้ครับก็จะ
1: มีวิทยากรวิทยากรมาช่วยให้ความรู้เช่นที่นี่ก็มาจากสมุทรสาครก็มาช่วยสอนให้เวลาเขาเอาเห็ดมาลงเขาต้องสอนให้เราด้วยค
0: ่
1: ะสอนเด็กด้วยสอนชาวบ้านด้วย
0: ก็เรียกว่ามีความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะครับ
1: เพราะสนองทำคนเดียวไม่ได้เราม
0: ี
1: เครือข่ายทุกอย่างเราต้องรู้จักประสานงานเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานตรงนั้น
0: พอครับผมคุยกับพออยู่ผมได้ยินเหมือนเสียงไก่
1: อ๋อเหรอเสียงดีจังเลย
0: ผมดีมากเลยครับ
1: อะไรนะเนี่ย
0: มีเล้าไก่อยู่บริเวณนี้ด้วยเหรอครับพอครับ
1: มีค่ะยังมีไก่อีกถ้าหนูได้ทราบเรื่องไก่หนูจะสงสารเขามากเลยไก่ที่พอเอามาเลี้ยงอ่ะ
0: ทำไมครับพอครับ
1: ไก่ที่กำลังที่จะถูกเชือดแล้วนะ
0: ม
1: ันทนแพ
0: ้ครับ
1: เขาก็จะเอาเป็นอาหารแล้ว
0: พ
1: อก็ระหว่างพอกับผู้นำชุมชนแล้วก็สงสารซื้อมาดีกว่าซื้อมาแล้วเอามาเลี้ยงตอนนี้มันเลี้ยงมีลูกมีหลานเต็มแล้วค่ะเลี้ยงไก่อย่างนี
0: ้แล้วเราก็เก็
1: บไข่ค่ะไข่ตอนนี้เราเก็บเราต้องการที่จะขยายพันธ
0: ุ์ครับ
1: ปอกกระเพาะต่อให้มันฟักต่อ
0: โอ้เราไก่บริเวณด้านไหนครับ
1: ด้านนี้ค่ะ
0: ด้านหลังนี่เลยครับ
1: ด้านนี้คือมันกำลังฟักอยู่นะ
0: โอ้ครับด้านนี้นะครับมีในส่วนด้านหลังนี้นะครับ
1: แล้วก็
0: มีด้านนู้นนะครับ
1: แม่กับพ่อมาอยู่ด้วยกัน
0: แต่ผมขอเป็นดูหน่อยนะครับผอ.ครับ
1: จะดูตรงนี้หรือว่า
0: ดูทั้งหมดเลยครับผอ.ครับมาวันนี้ขออนุญาตผอ.เลยนะครับเดินทั่วบริเวณศูนย์กันเลยทีเดียวครับครับผม

0: พอครับเอิ่มชีวิตด้านนี้มันคืออะไรครับเนี่ยผมเห็นมีเขียนว่าค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ค่าอาหารมันคือค่าอะไรครับเนี่ยพอครับ
1: องค์ชีวิตนี่ก็เหมือนกับเปรียบเหมือนตัวเรานี่แหละคนนี่แหละค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือรายได้มีอาชีพอะไรบ้างอาชีพขายผ่านอาชีพเสริมสวยอาชีพอะไรแต่อาชีพรับจ้างทุกอาชีพเรามีรายได้เป็นรายได้มันก็ลงมา
0: ครับ
1: ใช่ไหมเรามีรายได้ของเรา
0: ครับ
1: แต่รายได้ของเรารายจ่ายหลักคืออะไร
0: ครับ
1: นี่คือเราจำลองบัญชีครัวเรือนไม่ดูเราจะจำเป็นต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง
0: ครับ
1: รายได้เราได้เงินเดือนมาแล้วน่ะ
0: โอ้โหก็มี
1: เช่นเราจ่ายค่าอาหารเอ้ยจ่ายค่าโทรศัพท์จ่ายค่าบัตรเครดิตจ่ายค่าน้ำจ่ายค่าบุหรี่เอาแล้วเราไม่คิดจะอุดมันเลยเหรอเราจะจ่ายทุกเรื่องนี้หมดไห
0: ม
1: หมดแน่นอนเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: เราอยากจะให้เขาได้เรียนรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็น
0: ครับ
1: สิ่งไหนที่ไม่จำเป็น
0: ครับ
1: เราหยุดมันได้ไหมเราอุดมันได้ไห
0: ม
1: ถ้าไม่จำเป็น
0: ครับ
1: หรือลดลงหน่อยได้ไหมให้เรารู้ว่าเออรายรับรายจ่ายเรารับเท่านี้จ่ายเท่านี้อยากรู้ว่ารายรับรายจ่ายเกินไหมเช่นบัตรเครดิตอย่างเงี้ยจำเป็นไหมต้องมีค่ะไม่ได้ไปติดหนี้สินไฟฟ้าเนาะ
0: ครับผม
1: แต่สิ่งจำเป็นที่ต้องใช้คือโทรศัพท์เอ่ยไฟฟ้าเอ่ยนี่คือสิ่งจำเป็นและอะไรบ้างล่ะที่มันไม่จำเป็น อยากให้หยุดตรงนั้นก
0: ็
1: เป็นการสร้างตระหนัก
0: แล้วเจ้าโอ่งตรงนี้ก็คือทำเป็นเหมือนกับแบบว่าอุปมาอุปไมยนั่นเองนะครับ
1: การนิทรรศการขึ้นมาให้มันดูมัน
0: ถ้าผมจะอุดก็คือเอานิ้วอุดเลยนะครับ
1: อุดเห็นไหมถ้าอุดโทรศัพท์เราไม่จ่ายค่าโทรศัพท์แล้ว
0: ครับผม
1: จำเป็นไหมโทรศัพท์จำเป็นเราไม่อุดมันเนาะไม่จ่ายมันน้อยลงนะใช้โทรศัพท์มันน้อยลงหรือค่าไฟเ
0: น
1: ี้ยอุดค่าไฟเราอุดประมาณเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ที่เราเคยจ่ายเยอะๆเราประหยัดได้ไหมอย่างเงี้ยประหยัดลงมาน
0: ี่ถ้าอุดได้หมดนี่ก็ล้นออกมาเต็มเลย
1: แล้วก็เหลือจ่ายใช่ไหมคะ
0: เหลือจ่ายเลยนะครับ
1: ให้เรารู้จักคิด
0: โอ้โหนี่ใครคิดมาครับเนี่ย
1: พอ
0: ครับ
1: คือพอเป็นคนที่ช่างยานการเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: คนอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่อาจจะไม่เก่งแต่ว่าเราทำยังไงว่าจำลองภาพยังไงถ้าเห็นภาพที่ชัดเจนชาวบ้านมาก็ได้เห็นเด็กมาเรียนหนังสือก็ได้เห็นและจำลองได้
0: สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1: นี่คือการทำบัญชีครัวเรือนโดยการสร้างภาพจำลองให้น้องๆเขาได้รู้ได้เห็น
0: สุดยอดมากๆนะครับถ้าผมจะถามว่าในศูนย์ตรงนี้เนี่ยอะไรคือไฮไลท์ของศูนย์เนี่ยพอจะบอกผมได้ไหมครับ
1: พี่ว่าทั้งหมดนี้แหละค่ะ
0: ทั้งหมดนี้เลยนะครับ
1: ทั้งหมดทุกกิจกรรมเลยเป็นไฮไลท์หมดเลยทั้งหมดนี้ก็คือไฮไลท์ของศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ค่ะที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักศึกษาที่มาเรียนรู้
0: ครับ
1: แล้วก็ชุมชนที่มาเรียนรู
0: ้ครับ
1: เราก็รู้นักศึกษาเหล่านั้นเป็นคนต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ
0: ่ครับ
1: อย่างน้อยๆเขาทำงานอยู่โรงงาน
0: ครับ
1: สักวันหนึ่งเขาคงไม่ไปลูกจ้างตลอดชีวิตนี้หรอกเขาอาจจะกลับไปบ้าน
0: ครับ
1: พอกลับไปบ้านปุ๊บเขาอยากเรียนที่ไหนฉันเรียนกศน.นะ
0: ครับ
1: แล้วก็เคยเห็นที่กศน.เขาสอนโน่นสอนนี
0: ่
1: ความคิดของเขาตรงนั้นน่าจะนำไปใช้ในอนาคตได้อย่างไร
0: สำคัญก็คือไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่บอกว่าเป็นสถานที่ว่าจุดตรงไหนจุดตรงไหน
1: ไม่ใช่
0: แต่ก็คือเป็นกระบวนการเรียนรู
1: ้
0: ที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือไฮไลท์ของศูนย์แห่งนี้นะครับผอ.ครับผมอยากให้ผอ.ได้ฝากสุดท้ายนี้นะครับให้กับคุณผู้ชมฟังถึงความสำคัญของการนำวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับชีวิตของเราในประจำวันเนี่ยครับผอ.ครับอยากฝากให้คุณผู้ชมครับ
1: ค่ะเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเศรษฐกิจพอเพียงที่จริงแล้วถ้าทำคำว่าเกษตรทฤษฎีใหม่นั้นก็คือเรื่องของพื้นที
0: ่
1: จะแบ่งพื้นที่เป็นส่วนอย่างไ
0: ร
1: เราไม่ต้องแบ่งเยอะหรอกค่ะไม่ต้องเราแบ่งอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็ได้ให้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมของพื้นที่ของเราส่วนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคนเราเนาะพอคำว่าพอถ้าเรารู้จักพอคำว่าพอเพียงคือเราพอในสิ่งของตัวเองนะคะในสิ่งของตัวเองที่พอไม่ตามคนอื่นเขาใช้จ่ายที่พอประมาณในตัวเองที่มีอย่างมีเหตุมีผลจำอะไรจำเป็นบ้างอะไรไม่จำเป็นบ้างเช่นการทำบัญชีครัวเรือนอย่างเงี้ยเราก็ได้รู้ว่าอะไรที่จำเป็นอะไรไม่จำเป็นเพราะนั้นต้องขอฝากนะคะขอฝากท่านผู้ชมที่ได้ชมรายการนี้อยู่นะคะเราจะรวยอย่างไรก็ตามขอให้เรารวยอย่างพอเพียงการรวยอย่างพอเพียงนั้นคือรวยอย่างมีความสุขมีความสุขและคนอื่นมีความสุขด้วยเหมือนศูนย์แห่งนี้แหละค่ะเรารวยกิจกรรมแต่เราอยากให้คนอื่นมีความสุขด้วยนั่นคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
0: รู้จักเพียงรู้จักพอรู้จักพอรู้จักเพียงรู้จักสุขนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับคุณครูโอ้โหตื่นตันใจทางผอ.มากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผอ.ที่ได้พาผมเที่ยวชมศูนย์แห่งนี้ทำให้ผมรู้นะครับว่าใจกลางเมืองกรุงเทพตรงนี้ครับเราสามารถที่จะประยุกต์แนวเกษตรทฤษฎีใหม่ แล้วก็แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนำมาประยุกต์ใช้จริงๆถ้าผมมีเนื้อที่ที่อาจจะจำกัดกว่านี้ก็สามารถที่จะทำได้อาจจะเล็กลงมาหน่อย
1: ทำได้เหมือนกันค่ะเล็ก
0: กว่านั้นไปมีมากทำมากมีน้อยก็ค่อยๆทำนะครับโอ้วันนี้นี่ผมต้องบอกว่ารู้สึกตื้นตันใจนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจมากจริงๆที่ได้มาที่ศูนย์กศน.เขตยานนาวาแห่งนี้นะครับ

0: และต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการอัจฉนุตคำดีบุญนะครับผู้อำนวยการของกศน.เขตยานนาวาแห่งนี้นะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณรายการด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยในสัปดาห์หน้านะครับเรายังคงอยู่ที่กศน.เขตยานนาวานะครับเพราะว่านอกจากศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งนี้แล้วนะครับที่นี่ยังมีการฝึกเรียนรู้ในการฝึกอาชีพด้วยนะครับซึ่งสามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์หรือว่าผลผลิตออกมาเนี่ยมาขายได้ด้วยใช่ไหมครับผอครับจะมีอยู่อีกที่
1: น
0: ึ
1: ง
0: เป็นการทำงานร่วมกับทางชุมชนเหมือนกัน
1: นะคร ับ
0: ซึ่งมีอะไรที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมและทีมงานรวมทั้งท่านผู้อำนวยการอาจจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าห้ามพลาดเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
2: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่านิทานให้ฟ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: ก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ

0: แม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
1: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนพรบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุฬาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือวงแหวน
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีม

0: การเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
2: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
0: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
0: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
0: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
2: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
3: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
2: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
2: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
3: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
2: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
3: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่ม

0: ก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
1: รับทราบ
2: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15

0: 45นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: Safety Kiss On ความปลอดภัยทั้งน้ำ
2: มันอันตรายมากๆเลยแม่เคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าอย่ามาเล่นตรงที่มีแหล่งน้ำหรือใกล้แหล่งน้ำแบบนี้ถ้าตกน้ำตกท่าไปเราจะทำยังไงฮะมานี่มาเดี๋ยวแม่ช่วยค่ะทีหลังอย่ามาเล่นใกล้แหล่งน้ำนี้นะ
3: สวัสดีครับคุณนกเล็ก
4: สวัสดีครับเด็ก
3: ๆกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
2: ก็เด็กๆอะสิคะมาเล่นตรงใกล้ๆแหล่งน้ำเนี้ยค่ะลูกบอลก็เลยตกลงไปในน้ำแล้วเด็กๆเนี่ยจะเขี่ยลูกบอลขึ้นมาค่ะเนี่ยคุณแม่เห็นว่าอันตรายมากๆเลยอะค่ะ
3: มันทำไม่ได้นะครับเด็กๆเราอาจจะพัดตกลงไปในน้ำได้เนาะทีนี้แหล่งน้ำนะครับที่เป็นอันตรายกับเด็กๆมีอะไรบ้างพอจะรู้ไหมเอ่ย
4: จะไม่น้ำค่ะที่น้ำลึก
3: อ๋อที่น้ำลึกๆนั้นพี่อดัมจะสรุปให้ฟังเนาะทุกที่ที่มีแหล่งน้ำนะครับเป็นอันตรายกับเด็กๆหมดเลยเช่นบ่อน้ำบ่อปลาบ่อบัวบ่อที่เขาขุดเอาไว้เก็บน้ำเพื่อทำการเกษตรนะครับหรือแหล่งน้ำตามสวนสาธารณะตามธรรมชาติต่างๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอันตรายกับเด็กๆหมดเลยครับสรุปก็คือถ้าเราไม่รู้ความลึกของน้ำไม่รู้ความเร็วของน้ำสำคัญเลยไม่มีผู้ใหญ่ดูแลเด็กๆห้ามลงเล่นน้ำครับมีคำสั้นๆให้น้องๆจำไว้นะครับก็คือไม่ใกล้ไม่ก้มไม่เก็บนะครับ
2: ทำได้ไหมลูก
4: แต่พี่เอดัมคะถ้าหนูอยากไปเล่นทะเลหรือว่าน้ำตกหนูจะไปเล่นได้ไหมคะ
3: ไปเล่นได้ครับแต่ข้อแม้อย่างที่พี่เอดัมบอกอย่างนึงเลยคือต้องมี
4: ผู้ใหญ
3: ่มีผู้ใหญ่ดูแลตลอดเวลาครับผมใช่ครับ
2: เอ๊แล้วอย่างเงี้ยถูกใจกับเอย่าจำได้ไหมคะ3คำสั้นๆง่ายๆคือ
5: ไม่ใกล้ไม่ก้มไม่เก็บค่ะ
2: สามคำง่ายๆเลยนะเป็นทริคที่ให้เราได้จำขึ้นใจว่าเราจะได้ปลอดภัยเวลาเราเล่นอยู่ใกล้ๆน้ำนะลูกนะ
4: ทุกคนก็อยู่ครบแล้วหนูไปว่ายน้ำกับพี่ย่าได้ไหมคะ
2: ว่ายน
4: ้ำอยากไปพายเรือด้วยอะค่ะ
2: อ๋ออย่างนี้ก็สามารถไปได้นะลูกแต่ว่าเราก็ต้องมีอุปกรณ์หรือเปล่าคะพี่อดัม
3: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมทางน้ำหรือขึ้นเรือทุกครั้งนะครับมันจะมีอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำก็คือเสื้อชูชีพครับเดี๋ยวพี่อดัมจะไปแนะนำวิธีการสวมใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ความสำคัญของเสื้อชูชีพว่ามันเป็นอย่างไรข้างบนนะครับ
2: ว้าวเรือแล้วก็เสื้อชูชีพค่ะเด็ก
3: ๆน่าใส่ไหมครับ
4: น่าใส่มากเลยค
3: ่
4: ะ
3: เดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำก่อนแล้วกันเนาะว่าความสำคัญของเสื้อชูชีพมันคืออะไรนะครับเอาไว้ใช้ตอนที่เราเนี่ยจะขึ้นเรือหรือทำกิจกรรมทางน้ำทุกครั้งเลยนะครับจะจำเป็นจะต้องสวมเสื้อชูชีพไม่ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นนะครับทุกคนก็ต้องใส่นะครับผมก็คือถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุเราพัดตกน้ำหรือว่ามีอุบัติเหตุทางเรือเนี่ยเวลาเราลอยคออยู่ในน้ำเสื้อชูชีพจะช่วยพยุงตัวเราให้ใบหน้าเราพ้นน้ำครับแล้วเราจะสามารถหายใจอยู่บนผิวน้ำได้แล้วรอการช่วยเหลือทีหลังนะครับ
2: โอ้เอ๊ะพี่อดัมคะแต่คุณแม่เนี่ยเห็นว่าเนี่ยค่ะมีที่เป็นห่วงปลอกแขนแบบอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะเอาไว้ใส่สำหรับเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยชูชีพด้วยไหมคะ
3: อันนี้เป็นของเล่นครับ
2: ไม่สามารถที่จะเป็นอุปกรณ์ช่วยชูชีพได้ใช่ไหมคะ
3: มันทดแทนกันไม่ได้ครับถ้าจะเอาพวกนี้ให้เด็กๆเล่นต้องดูแลตลอดเวลาอยู่ดีครับไม่ว่าจะเป็นห่วงยางปลอกแขนเรือยางหรือว่าคิกบอร์ดที่ไว้ฝึกว่ายน้ำนั่นก็คือของเล่นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการฝึกว่ายน้ำอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำมีอย่างเดียวคือ
5: เสื้อชูชีพ
3: ใช่มันก็เช่นเดียวกันกับขึ้นรถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละอุปกรณ์ความปลอดภัยบนรถมอเตอร์ไซค์ก็คือ
4: หมวกเน
3: า
4: ะ
3: เดี๋ยวเรามาสวมใส่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
2: ดี
3: เลยอันดับแรกเลยครับเราต้องเลือกเสื้อชูชีพที่ขนาดพอดีกับตัวเราไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปครับเลือกเลยครับเด็กๆเลือกเลยครับ
2: อุ๊ยแม่ตัวเล็กนี่แม่ใส่แบบตัวเล็กๆอย่างนี้ได้ไหมคะเนี่ย
3: พอเราเลือกเสื้อชูชีพมาได้แล้วนะครับข้างในเสื้อชูชีพก็จะมีคำแนะนำครับว่า รับน้ำหนักได้กับคนที่มีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่เนา
6: ะ
3: สวมไปแบบสวมเสื้อผ้าปกติธรรมดานี่แหละนะครับวิธีการนะครับก็คือติดตะเข็บทุก
6: ตัน
3: นะครับติดให้หมดเลยเด็กๆเห็นหางตัวเองไหมครับอันนี้สำคัญมากเลยครับจำเป็นจะต้องใส่ติดทุกครั้งเนาะเพราะว่าเวลาเราตกน้ำไปน้ำจะดันเสื้อขึ้นมาเสื้ออาจจะหลุดออกไปจากตัวเราหรือว่าเสื้อมันจะมาล้างปิดที่หน้าใบหน้าเราเราก็จะจมน้ำเหมือนเดิมนะครับให้มันยึดกับลำตัวของเราไว้นะครับใบหน้าเราจะได้ลอยพ้นน้ำแล้วก็หายใจได้อยู่
2: เ
3: นี่ย
2: พี่อดัมคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใส่แต่เราก็ใช้วิธีการแบบเกาะล้างไว้อย่างเงี้ยไม่ได้เหรอคะ
3: จริงๆได้ครับแต่ว่าถ้าแบบนี้มันมั่นคงกว่านกหวีดเนี่ยเอาไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุเมื่อเราลอยคออยู่ในน้ำหรือเรือล่มไปแล้วเราลอยคออยู่ในน้ำอันนี้เอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือครับผมไปเป่าเล่นได้ไหม
2: เป่าเล่น
3: ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิดนะครับอันนี้ก็เป็นการสวมใส่เสื้อซูชีที่ถูกต้องที่สุดนะครับ
2: พร้อมแล้วค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปพายเรือกันหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
2: โอ้โห
3: ไปกันเลยครับ
2: แต่พี่ดำดูเรือสิคะมันเหี่ยวอย่างเงี้ยค่ะ
5: ก็ลงไม่ได้สิ
2: ทำยังไงดีคะเด็กๆ
5: อันนั่นไงคะที่เป่าลม
2: โอ้ใช่แล้วคุณเล็กนี่ร่างกายก็บอบบางเหลือเกินเด็กๆก็แรงน้อยงั้นพี่อดัมก็ช่วยสูบเรือให้หน่อยละกันนะคะ
3: ต้องสูบคนเดียวเลยเหรอครับ
2: โอ้โหร่างกายกำยำขนาดพี่อดัมเนี่ยสบายอยู่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆ
5: ใช่ค
2: ่
5: ะ
2: งั้นเดี๋ยวเราก็มาให้กำลังใจพี่อดัมกันละกันนะจะเป็นกำลังใจให้นะคะ
3: ครับผม

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวเนี้ยมาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโ
1: ยจับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องแอบ

0: โลกเขาเรียกกันยังไงนะ
1: มีสติ
0: ใช่มีสติ
2: เงียบสิ
3: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเอา
2: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลกปะปะ
4: โอ้ย
2: ระบบขัดข้อง
0: หยุดก่อน
2: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
5: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆแล้วเหร
3: ไม่นะ
1: พวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: มื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลโชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได
0: ้หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชุดนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปกันเถอะวิตตี้

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้ว

0: ระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้ตัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาจึงน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงอนพ่อเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
0: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
3: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
4: แต่เจ้าแมวน้อมันน่าสงสารเนาะ
3: ไม่รู้ละฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
1: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
0: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อน
2: จะเอายังไงกันดี
4: โธ่มาทะเลาะกันซะอย่างนี
5: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ
3: แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
5: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามารวมพลังกันเถอะ
0: แปลงกายแยกย้ายกายา

0: ที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: เจ็ดมหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ฮะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คอะไรนะครับ
2: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักกันหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะ

0: เด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
1: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของขบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
1: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
1: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
2: เอ้ย
1: บังชู
3: บังชู
2: beautiful
1: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
2: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
1: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
2: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเดียว
2: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
1: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
2: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
1: ไหนขอดูบ้างสิ
2: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
1: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
2: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
1: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
1: ฮ่า
2: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขิน

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับปัจจัยทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ตอนนิทานลูกหมู3ตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมู3ตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่1จึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่2ที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่1และ2จึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่3ที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่3นั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่1ทำไมลูกหมูตัวที่1จึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานหนัก
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได
0: ้ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
0: พวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไม่โทรและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: โอ้ สวยงามมากเลยอ่ะอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
1: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นเย

0: แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: เจ็ดมหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่พลัดตกลงมาบนโลกด้วยอุบัติเหตุขณะกำลังเดินทางไปดวงจันทร์พวกเขาได้ยินเด็กชายคนหนึ่งพูดถึงการทางไปดวงจันทร์

0: มันเป็นการเล่นของเด็กๆน่ะยานนั่นไปดวงจันทร์ไม่ได้หรอก
1: แต่อย่างน้อยเด็กคนนั้นก็น่าจะรู้นะว่าดวงจันทร์หายไปไหน
2: โธ่จะรู้ได้ยังไงยังเด็กอยู่เลย
3: จะมาเถียงกันทำไมเราลำไปคุยกับเด็กคนนั้นให้รู้เรื่องไปเลยดีกว่าใช่ๆ
0: คราวนี้เราจะต้องลงโทษลูกที่ออกไปเที่ยวจนกลับบ้านมืดค่ำ
4: เราจะกักบริเวณให้ลูกอยู่ในห้อง2วันน่ะตกลงไหมครับ
3: ครับได้เวลากลับเข้ากรงแล้วนะตุ๊ตะ

0: อะไรนะ
1: สวัสดี
0: พวกนายเป็นใครกันนะ
2: ฉันคือตองตามจัก
3: โยเย
4: นับซี
5: หัวแหลม
1: ทาก
0: และฉันก็คือฉาย
6: พวกเรา
0: เจ็ดมหัศจรรย์
1: พวกเรามาจากดาวเรขาคณิตมีภารกิจไปดวงจันทร์แต่เกิดเหตุผิดพลาดเลยตกลงมายังโลก
0: งั้นพวกนายก็เป็นมนุษย์ทางดาวจริงๆนะสิฮะพวกนายสินะที่ช่วยฉันออกมาจากป่าตอนหลงทางอ่ะ
5: เราเห็นนายพูดเรื่องไปดวงจันทร์เลยคิดว่านายคงรู้ว่าตอนนี้ดวงจันทร์หายไปไหน
0: ดวงจันทร์ก็เป็นอย่างเนี้ยตามข้างขึ้นข้างแรมบางวันดวงจันทร์ก็หายไปเลย
4: อย่างเช่นวันนี้ใช่ไหม
0: ใช่แต่เดี๋ยวดวงจันทร์ก็กลับมาเพราะดวงจันทร์ไม่ได้หายไปไหนแค่เล่นซ่อนแอบถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าเรายังไปดวงจันทร์ได้
5: เลือกไปตอนที่เห็นดวงจันทร์กลมๆชัดๆดีกว่า
0: ถ้างั้นก็ต้องเป็นขึ้น15ค่ำพระจันทร์จะเต็มดวงกลมป๊อกพอดีนี่พวกนายจะไปดวงจันทร์เหรอเราก็อยากไปดวงจันทร์เหมือนกันรู้ไหมมนุษย์น่ะเคยไปดวงจันทร์มาแล้ว
1: จริงเหร
0: อมนุษย์สร้างจรวดหน้าตาคล้ายของฉันนี่แหละแต่ใหญ่กว่าแล้วก็พุ่งขึ้นจากฐานบินไปยังดวงจันทร์ได
4: ้ฐานบินเหรอ
0: ใช่ฐานบินที่แหลมคานาเวอรัลเป็นที่ที่ดีที่สุดเลยนะที่จะไปดวงจันทร์แต่เอ๊ะพวกนายเหาะได้ทำไมไม่เหาะไปเลยอ่ะ
2: ใช่พวกเราเหาะได้แต่พลังเราไม่พอ
0: พวกเราต้องสะสมพลังใหม่ด้วยการสร้างความดี

0: เมื่อมีพลังพอจึงจะไปได้อ๋อเหมือนของฉันที่ไม่มีพลังมากพอจึงไปไม่ถึงสักทีแต่สักวันฉันจะทำให้มันมีพลังมากพอให้ได้เลย
1: นั่นน่ะเหรอจรวด
0: ใช่จรวดนี่ล่ะถึงจะไปดวงจันทร์ได้พวกนายเปลี่ยนรูปร่างได้นี่นาถึงได้เป็นลูกศรบอกทางให้ฉันน่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะทำให้ดูว่าพวกนายอ่ะควรจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีเด็กชายจะต่อ7มหัศจรรย์เป็นอะไรนะใครรู้บ้างจรวดนั่นเอง

0: สนุกจังเลยตุ๊ตะมาขี่จรวดด้วยกันดีกว่าเล่นอะไรอยู่เอะอะเสียงดังอ่ะได้เวลานอนแล้วนะลูกครับแม่เจ้าตุตะมีความผิดอะไรหรอถึงได้โดนขังอย่างนั้นน่ะ
1: ตุตะไม่เป็นอะไรหรอกอยู่ในกรงอ่ะดีแล้ว
2: งั้นที่นายถูกกักบริเวณก็ไม่เป็นไรสินะ
1: เออ
0: แล้วเจ้าตุตะล่ะมันคงรู้สึกเหมือนกับเธอใช่อยู่แต่ในกรงทรมานจะตาย
3: นายอยากรู้ไหมล่ะว่าตุตะคิดยังไง
0: ก็พวกนายช่วยได้หรอ
4: พวกเราสามารถพูดกับสิ่งมีชีวิตได้ทุกชนิด
2: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยเป็นล่ามสื่อสารความเข้าใจให้กับเด็กน้อยและกระรอกตุตะจนทั้งสองเข้าใจกันมากขึ้น
0: ตุตะผมจะทำบ้านให้นายใหม่บนต้นไม้นะ
2: แม้ว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้พลังเพิ่มแต่ก็ได้ความรู้เรื่องการไปดวงจันทร์ทั้งเรื่องข้างขึ้นข้างแรมและรู้ว่าจะต้องเดินทางต่อไปอย่างทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์และที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาช่วยทำให้เพื่อนเข้าใจกันมากขึ้น
5: ตอนอารมณ์ไหนนะ
6: ภูผาวิ่งจากตะวันให้ได้สิ
5: ภูผาเราอยู่ตรงนี
7: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
5: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
6: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
7: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
6: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
5: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะอีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
6: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษในหัวข้อ Teaching Pronunciation นะคะซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยความสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยวิทยาลัยโซกาออฟอเมริกาในรัฐแคลิฟอร์เนียและบริษัท TOT จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้เป็นตอนที่7ในชื่อ Stress and Rhythm นะคะ Welcome to the distanceVideo Conference Teacher Training Series for Teachers of English on Teaching Pronunciation organized by the Distance Learning Foundation with kind support of the American Embassy in Bangkok represented by Mr. John Skakel, Regional English Language Officer, Soka University of America in California and TOT Public Company Limited.The translation series on teaching pronunciation is conducted by Professor Donna Brington from Soka University of America, and today is the 7th session on stress and rhythm. Welcome, Professor Donna Brington.
1: Thank you very much, and welcome everybody to our 7th session, Stress and Rhythm. Let's look at an overview of what we're going to be talking about today.I'd like to talk about characteristics of stressed syllables. So what makes stressed syllables different than unstressed syllables? I'd like to talk about the effect of affixation on lexical stress. So when we add endings, either or prefixes or suffixes, how does that affect the stress in a word? We're going to be talking about lexical stress in compounds,in noun-verb pairs, in phrasal verbs, and in numbers. And then finally, I want to say a few things about poetry in English and how stress, timing, and poetic meter go together. As usual, we'll finish out with some teaching strategies. So I think it's going to be an interesting agenda for today's lecture.
0: ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะซึ่งในหัวข้อคือ stress and rhythm นะคะก็จะมี outline นะคะคือว่าในช่วงแรกนี่อาจารย์ดอนน่าก็จะพูดถึงลักษณะของพยางค์ที่เน้นและไม่เน้นเสียงนะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นผลของการที่เราเติม affix ก็คือจะ prefix หรือ suffix ก็แล้วแต่เติมข้างหน้าหรือข้างหลังคำซึ่งจะทำให้การออกเสียงการเน้นคำเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปได้นะคะแล้วก็จะพูดถึงการเน้นคำเน้นเสียงนะคะในคำประเภทที่เป็น compound noun นะคะหรือว่าเป็นพวกverb นะคะหรือคำนามซึ่งบางทีจะเขียนเหมือนกันแต่ว่าจะstress คนละที่นะคะก็ซึ่งทำให้จะเป็น noun หรือจะเป็น verb ต่างกันไปนะคะแล้วก็เป็นการออกเสียงตัวเลขนะคะการออกเสียงตัวเลขเป็นเลขตัวเลขธรรมดาหรือตัวเลขที่เป็นลำดับที่นะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะพูดถึงการออกเสียงเน้นคำนะคะ rhythm นะคะโดยเฉพาะในที่เป็นกลอนนะคะบทกลอนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จบด้วยวิธีการสอนนะคะการออกเสียง stress and rhythm ค่ะ
1: Some important information about stressed syllables. The most important information that you need to know about stressed syllables is that, one, they are louder in volume than unstressed syllables. Two, they are longer in duration. And three, they are higher in pitch than unstressed syllables.And the next most important information, which we discussed in some previous lectures, is that unstressed syllables contain unstressed vowels, whereas stressed syllables contain full vowels. So a stressed syllable does not contain the vowel schwa.
0: Okay.บอกว่านะคะในสไลด์ต่อไปนี่พูดถึงพยางค์ที่เน้นเนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่าเวลาออกเสียงเนี่ยจะมีวอลลุ่มความดังนะคะความดังมากกว่าแล้วก็เวลานะคะออกเสียงอาจจะหมายความว่า ยืดเสียงออกมาหรืออะไรอย่างนั้นนะคะยาวกว่าแล้วก็ระดับเสียงก็จะสูงกว่านะคะแล้วก็ใน stress syllables นี่นะคะก็จะมีสระที่เรียกว่า full vowels นะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีสระที่เป็นไม่เน้นหรือว่ายังชวานะคะซึ่งเราเคยเจอมาหลายครั้งแล้วค่ะ
1: I'd like you just to listen for a minute and what I want you to do is listen and see if you can hear the stressed syllable and I'd like you to concentrate on hearing is it louder is it longer and is it higherSo the stressed syllables are the ones in blue on the screen. Just listen while I say the words. About, certain, astronaut, remember, understand, revitalize, salutation, release, leisure, sterilize,Banana, engineer, gratuitous, absolutely, contain, chamber, terrify, religion, introduce, particular, locomotive. Hopefully, you have no trouble hearing the stressed syllable.And that is because the stressed syllable is louder, longer, and higher. You'll also notice that any syllable in the word can be stressed.
0: ค่ะ อาจารย์ก็ออกเสียงให้ฟังนะคะในตารางคำพวกนี้นะคะก็คำที่เป็นสีฟ้านะคะก็จะเป็นคำที่เน้นซึ่งอาจารย์บอกว่าลองฟังดูแล้วเนี่ยก็จะได้ยินว่าคำที่เน้นนั้นน่าจะดังกว่าอีกคำอื่นๆในพยางค์อื่นในคำนั้นนะคะแล้วก็เสียงก็จะคือพยางค์อื่นที่ไม่เน้นเนี่ยก็จะอาจจะรวบเสียงหรือว่าเสียงสั้นนะคะแต่ว่าพยางค์ที่เน้นเนี่ยก็จะเสียงยาวกว่านะคะแล้วก็ระดับเสียงก็จะสูงกว่าค่ะก็เมื่อกี้ก็ได้ยินท่านอาจารย์ก็ลองออกเสียงตามนะคะก็เป็นเช่นนั้นใช่ไหมคะค่ะ Yes Donna
1: When we talk about lexical stress, the stress within a word, we typically talk about three different levels of stress: primary, secondary, and unstressed. So the strongest stress would be primary, the next strongest stress we refer to as secondary, and unstressed syllables are exactly as we've indicated here. They do not receive stress.
0: ค่ะแล้วก็เมื่อพูดถึง stress นะคะการเน้นเสียงเนี่ยนะคะสัญลักษณ์หรือว่าระดับของการเน้นเสียงก็แบ่งเป็น3ระดับนะคะก็คือ primary ก็คือว่าเน้นเสียงมากที่สุดนะคะแล้วก็ secondary ก็เน้นเสียงกลางระดับกลางนะคะแล้วก็ unstressed ก็คือว่าอันตรงนี้ไม่เน้นเสียงค่ะ
1: Let's look at an example.Of a word that contains all three levels of stress, lightly stressed or secondary, unstressed or no stress, and strongly stressed. And our sample word here is Japanese, Japanese, Japanese. Notice that the strongest stress or primary stress is on the final syllable, secondary stress on the first syllable,And the unstressed syllable comes in the middle.
0: ค่ะจะยกตัวอย่างให้ดูคำหนึ่งนะคะJapanese นะคะซึ่งมีทั้ง3 stress อยู่ในนั้น3ประเภทนะคะคือว่าหนักที่สุดก็คืออยู่ตรงคำพยางค์สุดท้ายนะคะแล้วก็ระดับกลางก็อยู่พยางค์ต้นนะคะแล้วก็ที่ไม่สเตรสก็อยู่พยางค์กลางนะคะซึ่งอาจารย์จะเห็นสัญลักษณ์นะคะถ้า strongly stressed ก็จะเป็นวงกลมดำๆใหญ่ๆนะคะถ้าระดับกลางก็ดำเล็กลงมาหน่อยแล้วก็ถ้า unstressed ก็แค่เป็นจุดนะคะ
1: When we talk about English, we really are talking about stress or unstress. Those are the most important concepts when we talk about rhythm and stress. Does it receive stress or is it unstressed? A polysyllabic word, a word with many syllables, usually alternates the stressed and unstressed syllables. So we'll have stress, unstress, stress, unstress in any given word. There is only one primary stressed syllable in a word. And there may also be, but not necessarily, a syllable that contains secondary stress. The primary and secondary stressed syllables both contain full vowels. You'll recall all of the full vowels that we studied when we talked about the vowels of North American English. And any other remaining syllable that is unstressed is the syllable containing an unstressed vowel, usually schwa, but it might be one of the other unstressed vowels that we talked about. The next question is how we mark stress in a given syllable. And we've talked before about IPA, the International Phonetic Alphabet. International Phonetic Alphabet marks primary and secondary stress using diacritic markings, the little symbols that you see on the screen. So to indicate primary stress, IPA uses a superscript indicator, and to mark secondary stress, it uses a subscript indicator, as I've shown you on the screen. An example, the word photographic. As you see on the screen, we've marked the primary stress, which is the third syllable, gra, with the superscript, and we've marked the secondary syllable, which is the first syllable, pho, with the subscript marker. Listen again, photographic, and you should hear that gra is louder, longer, higher. That's because it's the primary stressed syllable. Another way that you sometimes can see is the use of acute and grave accent marks that are placed over the primary and secondary stressed vowels. And we can see an example.

0: example of that as well. We can see photographic, where we have the acute and the grave marking over the respective vowels.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอนน่าพูดถึงการทำสัญลักษณ์ stress นะคะการเน้นนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าตาม IPA หรือว่า International Phonetic Alphabet เนี่ยนะคะการใส่สัญลักษณ์เนี่ยใช้เป็นที่เรียกว่า diacritics ก็คือเครื่องหมายแสดงการออกเสียงนะคะเครื่องหมายแสดงการออกเสียงซึ่งอาจจะขีดไว้ข้างบนข้างล่างนะคะหรือว่าอยู่ตรงกลางตัวอักษรอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้นี่นะคะอาจารย์บอกว่ามีอยู่2ลักษณะนะคะ2แบบแบบแรกก็ที่เป็นขีดนะคะซึ่งจะขีดเหนือคำที่เป็น primary stress นะคะเรียกว่า superscript แล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็นขีดเหมือนกันแต่ขีดใต้คำนะคะที่เป็น secondary stress เรียกว่า subscript นะคะอีกแบบหนึ่งก็คือทำเหมือนกับเป็นอักษรในภาษาฝรั่งเศสนะคะนะคะถ้าเป็น primary stress ก็จะเป็น graph accent นะคะเป็นตัวที่ขีดเริ่มจากซ้ายมาขวาเฉียงๆนะคะตัวที่สองอะค่ะถ้าเป็น secondary ก็จะเป็น acute นะคะคือจากขวาไปซ้ายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะจริงๆในสไลด์ของเราในแฮนด์เอาท์ของเรานี่จะเป็นรูปที่ใส่เป็นแอคเซนต์ใช่ไหมคะนะคะนะคะฟอโตกราฟิกนะคะซึ่งกราฟเนี่ยจะเป็นสเตรสเป็นไพรมารีสเตรสนะคะก็จะออกเสียงดังที่สุดนานที่สุดแล้วก็ระดับเสียงจะสูงที่สุดนะคะส่วนพยางค์แรกจะเป็นเซคันดารีสเตรสค่ะ
0: There are some words in English where stress can actually change the meaning of the word. One of the most popular examples is the difference between desert and dessert. You probably know the difference between the meanings of these two words. Desert, with primary stress on the first syllable, is an area, a geographical area, with very little rain.Dessert is something that you eat at the end of the meal that's very sweet. Here are some other examples. Invalid, a person who is very ill or disabled. Invalid, no longer good or out of date. Misery, stress on the first syllable, a state of extreme unhappiness. And Missouri,which is one of the 50 states in the United States located in the south of the country. And finally, object, something that we can see and touch, object, to express disapproval.
1: ค่ะก่อนที่จะอธิบายจะแปลสไลด์นี้นะคะขอกลับไปสไลด์เมื่อกี้นิดนึงค่ะคือตรง accent นะคะดิฉันอธิบายผิดไปนิดนึงนะคะสลับกันนะคะคือถ้าเป็น primary stress นั่นคือ acute accent นะคะถ้าเป็น secondary นั่นคือ grave accent นะคะค่ะทีนี้มาถึงสไลด์ stress and meaning นะคะอาจารย์ก็บอกว่าการที่เน้นพยางค์ที่ต่างกันเนี่ยทำให้ความหมายต่างกันไปเลยมีผลต่อความหมายด้วยนะคะอย่างคำที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะคำแรกนะคะ desert ค่ะนะคะที่แปลว่าทะเลทรายนะคะส่วนคำที่สองที่มี s สองตัว dessert อันนั้นแปลว่าของหวานนะคะคู่ที่สองนะคะ invalid นะคะอันนี้แปลว่าคนพิการใช่ไหมคะถ้า invalid ของที่ทำไมฮะหมดสมัยนะคะที่ไม่ล้าสมัยไปแล้วนะคะคู่ที่สามนะคะ misery อันนี้ก็คือความอะไรฮะความเศร้านะคะmisery อันนี้คือชื่อรัฐนะคะต่อไปคู่ที่สี่นะคะ object อันนี้คือ

0: วัตถุนะคะถ้า object ก็คือการคัดค้านค่ะการไม่เห็นด้วยนะคะจะเห็นว่าเมื่อลงเสียงเน้นเสียงต่างพยางค์กันนะคะก็อาจจะเปลี่ยนจาก verb เป็น noun จาก noun เป็น verb แล้วก็ความหมายก็เปลี่ยนด้วยนะคะค่ะ
1: And here we see a nice cartoon that illustrates a misunderstanding that resulted from the misplacement of stress. You see two a couple, a husband and wife, probably at a restaurant, and they're having a little bit of a disagreement because the waiter has brought them some dessert and not some dessert. So somebody mispronounced the word by placing the stress on the wrong syllable.
0: ค่ะก็เป็นการ์ตูนที่เอาคำคู่แรกเมื่อกี้มาทำให้ดูเล่นให้ดูนะคะคือ dessert กับ dessert นะคะออกเสียงผิดก็ผิดไปเลยอยู่ในร้านอาหารนะคะถ้าออกเสียงว่าเป็น dessert ก็คงไม่ได้นะคะของหวานที่อยากจะทานค่ะ
1: Sometimes when you teach stress your students may ask you I'm confused because I think that British English is different than American English. And this is true. There are some words in British English that place the stress differently than American English. Not very many, probably about 30 or 40 words total. Here are some examples, though, just so that you're aware that there can be differences in stress between British and American. So in American English, we say,perfume, British English, perfume. In American, capillary, British, capillary. American English, chimpanzee, British, chimpanzee. American English, controversy, British English, controversy. And find American English, laboratory,British English, laboratory. These are very typical examples where the stress is different in American English than it is in British English. But again, not very many words where this is the case.
0: ค่ะ สำหรับสไลด์นี้นะคะ อาจารย์ดอนน่าบอกว่าในคำภาษาในคำอังกฤษกับอเมริกันEnglish กับ English เนี่ยนะคะค่ะก็จะมีการออกเสียง stress ซึ่งต่างกันในคำเดียวกันเนี่ยนะคะบ้างนะคะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าไม่มากนะคะสัก 30-40 คำเท่านั้นเองทั้งหมดนะคะซึ่งอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างคำแรกนะคะถ้าอเมริกันก็ออกเสียง perfume นะคะถ้าเป็น British ก็ perfume นะคะก็เน้นคนละพยางค์นะคะหรืออย่างตัวที่สอง capillary อันนั้นคืออเมริกันนะคะเน้นตัวแรกพยางค์แรกนะคะถ้าอังกฤษก็จะเป็น capillary ค่ะเน้นยกตัวอย่างแค่นี้นะคะ
1: We have quite a few unfortunately rules in English about where to place the stress and there are a lot of reasons why a certain syllableReceives stress in English. I'm going to talk about the following reasons why stress in English falls on certain syllables. The first reason has to do with the history of the language. And very often, does the word come from Anglo-Saxon, Norman French, classical, etc. origins? You know that in English we have taken words from many different languages and incorporated them into English. Second reason that I mentioned already is affixation, whether the word has a prefix or a suffix. And sometimes the addition of a prefix or a suffix changes the stress of the word. And we need to know the rules for this. Third,compound nouns, compound verbs, compound adjectives. Compounding in English is one way that we form new words in the language

0: and compounding also changes the stress. And finally, sometimes grammatical category. Is it a noun? Is it a verb? Is it an adjective? We already saw the example object versus object. Object is a noun, and it receives the stress on the first syllable. Object is the verb, and that receives the stress on the second syllable. So sometimes we change the stress of the word simply because of grammatical category.
1: ค่ะอาจารย์ดอนน่าก็กล่าวถึงปัจจัยนะคะที่มีผลต่อการที่ออกเสียงเสียงเนี่ยในที่ต่างๆกันนะคะปัจจัยแรกก็คือต้นกำเนิดของคำนะคะรากศัพท์นั้นนะคะมาจากไหนมาจากเป็นแองโกลแซกซันเป็นฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษแบบคลาสสิคอลหรือเปล่านะคะซึ่งทำให้มีผลต่อการเน้นเสียงปัจจัยที่สองก็คือการเติม prefix หรือ suffix นะคะซึ่งจะมีกฎของมันอยู่นะคะว่าการเน้นเสียงจะต้องเปลี่ยนอย่างไรนะคะปัจจัยที่สามคือการผสมคำนะคะเป็น compound ทั้งหลายอย่างเช่นซึ่งอาจจะเป็น compound noun compound verb หรือ compound adjective ก็ได้นะคะซึ่งก็ทำให้การเน้นเสียงเปลี่ยนไปเหมือนกันปัจจัยที่4นะคะก็คือว่าเป็นคำประเภทไหนนะคะซึ่งอันนี้ในเชิงไวยากรณ์ก็อย่างเช่นคำนามเป็นคำกริยาหรือว่าเป็นคำวิเศษค่ะ
0: Let's start with a word's origins, where the word comes fromWhen we borrow a word into a language, we typically talk about loan words. A loan word is a word which has been borrowed from another language and which we now have incorporated into our language, in this case, English. Many of the loan words in English keep the stress pattern of the language from which they were borrowed. This is true of many words from French because we have many, many words in English that comefrom French, especially Norman French. Words like masseuse, somebody who gives you a massage, bizarre, meaning very strange, baroque, one of the eras of history. From Persian, we have the word bazaar, and we've kept the stress pattern from Persian. From Arabic, we have the word giraffe. These words reallydon't fit the normal English stress rules, so we can consider them to be exceptions to the rule. But you can remember that maybe explaining to your students, if they ask you why is the stress on this syllable, it might be because of the history of the word.
1: ค่ะ สำหรับปัจจัยแรกนะคะก็คือต้นกำเนิดของภาษาของคำนั้นนะคะว่ามาจากภาษาอะไรนะคะก็อันนี้อาจารย์ดอนน่าบอกว่ามาจากภาษาไหนก็จะเก็บรักษาวิธีการที่จะเน้นพยางค์เนี่ยนะคะของภาษานั้นมาใช้นะคะอย่างเช่นคำในที่ยืมมาจากคำภาษาฝรั่งเศสอย่างเช่นคำว่า masseuse นะคะซึ่งแปลว่าคนที่นวดนะคะนะคะแล้วก็ bizarreหรือว่า baroque นะคะสามคำนี้นะคะก็เน้นพยางค์ที่สองตามอย่างคำในภาษาฝรั่งเศสนะคะอีกคำหนึ่งซึ่งยืมมาจากภาษาเปอร์เซียนะคะ bazaar นะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะยืมมาจากภาษาอาหรับนะคะ giraffe ค่ะก็จะเน้นเสียงตามต้นกำเนิดของคำนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าเพราะฉะนั้นวิธีการเน้นเสียงของคำที่ยืมมาจากภาษาอื่นเนี่ยจะถือเป็นข้อยกเว้นนะคะเป็นข้อยกเว้นของกฎการเน้นคำค่ะ
0: Our first rule of stress has to do with the original words of English, which were the Anglo-Saxon words in Old English. That was the very beginnings of the English language. And the Anglo-Saxon rule, or the Anglo-Saxon root rule, simply says that the stress of any word that comes from Anglo-Saxon is on the first syllable of the root of the word. So, never, meadow, Monday,

0: basic verbs like come, give, adjectives, things describing the physical world, the landscape, and words having to do with war and peace, because these were things that the Anglo-Saxons thought a lot about.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ก็พูดถึงรากศัพท์ที่มาจากแองโกลแซกซันนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าคำที่มาจากแองโกลแซกซันเนี่ยนะคะก็จะสเตรสที่พยางค์แรกนะคะของรากศัพท์นั้นนะคะก็อย่างเช่นคำว่า never major monday body father become summer unpacked นะคะนี่ unpack เนี่ยนะคะก็อันเนี่ยเป็น prefix ใช่ไหมคะเราก็ไม่ stress อยู่แล้วนะคะเพราะตรงตัวรากศัพท์ของมันมาจากคำว่า pack นะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าคำจาก Anglo-Saxon origin เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคำที่เป็นคำธรรมดาเป็นศัพท์ธรรมดานะคะที่ใช้กันอยู่เป็นประจำทั่วๆไปนะคะอย่างเช่นคำที่บอกส่วนต่างๆของร่างกายนะคะหรือว่าคำที่บอกถึงฤดูกาลนะคะซัมเมอร์อะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็พูดถึงคำที่พูดถึงสัตว์นะคะอย่างเช่นคาวคำที่พูดถึงชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นโฮมไฟหรือว่าคำที่เป็นเวิร์บนะคะที่ใช้กันบ่อยๆคำนะคะกิฟหรือว่าคำที่เป็น adjective ที่บอกลักษณะของพื้นที่นะคะหรือว่าคำเกี่ยวกับ war and peace ซึ่งอาจารย์บอกว่าสมัยนั้นเนี่ยก็ต่อสู้กันมากเหลือเกินนะคะเพื่อที่จะมีทั้งสงครามและสันติภาพนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นคำที่ใช้กันบ่อยค่ะ
0: And here we have some examples of what perhaps Anglo-Saxon life looked likeVery, very simple society, and you can see the kinds of things that they probably needed to talk about in the picture on the screen, and also warfare. Right? You see peace and war, or here in our pictures, we see the depiction of war. So they needed to talk about this. And so the vocabulary about that is usually from Anglo-Saxon in English.
1: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะภาพที่อาจารย์ให้ดูคือภาพแรกเนี่ยก็เป็นบ้านเรือนนะคะเป็นชีวิตประจำวันทั่วไปภาพที่สองก็การทำศึกสงครามซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็เป็นคำที่ใช้กันอยู่ประจำเหมือนกันนะคะค่ะ
0: โอเค next let's talk about suffixes and stress I mentioned already in our introduction that the addition of a suffix in Englishcan cause a change in the stress pattern of the word. There are actually three possible things that can happen with the addition of a suffix. First, we have what are called stress-neutral suffixes. And when we add a stress-neutral suffix, there is no change. Look, for example, at forgive, stress on the second syllable,If we add the suffix en, the stress stays the same. Forgive, forgiven. Forgive, forgiven. Regret, regretful. So ful, the suffix, does not change the stress pattern of the word. A second possibility is a category we call stress-ending suffixes. And these stress-demanding suffixes cause the stress to move to theend of the word to the suffix itself. So listen to the difference between absent, stress on the first syllable, absent, and when we add the suffix t, someone who is absent, absentee. So the stress moves to the suffix. Auction, and someone who conducts an auction is an auctioneer. Auction, auctioneer.So these are the second category of suffixes called stress-demanding suffixes. Our third category of suffixes is a category called stress-changing suffixes. And here, the stress shifts to the penultimate

0: syllable, penultimate meaning next to last. So the suffix changes the stress, but it changes it to the syllable right before the suffix. Athlete, athletic. Telephone, telephonic. I hope you can hear the stress patterns there.
1: ค่ะสำหรับแบบที่3นะคะก็คือ stress changing suffix นะคะก็คือว่าเมื่อเติม suffix เข้าไปเนี่ยนะคะการเน้นพยางค์เนี่ยย้ายที่แต่ไม่ได้ย้ายไปอยู่พยางค์ท้ายนะคะคราวนี้ย้ายมาอยู่พยางค์ก่อนท้ายคือพยางค์ก่อน suffix นะคะอย่างเช่นคำว่า athlete นะคะพอมาทำเติม ic เข้าไปก็เป็น athleticนะคะคือมาเน้นที่พยางค์ก่อนพยางค์สุดท้ายนะคะหรือคำที่สองเทเลโฟนนะคะก็มาเปลี่ยนย้ายมาเป็นเทเลโฟนิกเป็นพยางค์ก่อนท้ายนะคะที่เน้นค่ะ
0: Let's go back and look at category number one a little bit more in depthThe stress neutral suffixes. Remember, these are the suffixes that do not change the stress of the word. These include the early English suffixes that I've listed, D-O-M, E-N, E-R, E-S-S, F-U-L, H-O-O-D, I-S-H, L-E-S-S, L-Y,M-A-N, N-E-S-S, S-O-M-E, W-A-R-D, S, and W-I-S-E. These are all early English suffixes, again from the Germanic or Anglo-Saxon origins that do not change the stress pattern of the word. So king, and if we add the suffix D-O-M,The stress still remains on the first syllable, kingdom. Child, if we add the suffix H-O-O-D, we still have the same stress pattern, stress on the first syllable, childhood. In this same category, we also have some non-native suffixes that we've taken from other languages, I-S-T, I-Z-E. Examples here, active.Activist, union, unionize. So again, the stress stays the same because these are stress neutral suffixes.
1: ค่ะก็อาจารย์กลับมาอธิบายอย่างละเอียดอีกทีในแบบแรกนะคะที่เป็น stress neutral suffixes นะคะก็คือว่าการที่การเน้นเสียงเนี่ยไม่เปลี่ยนพยางค์นะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าประเภทแรกก็คือพวก suffix ที่มาจากคำพวกภาษาเก่านะคะ Anglo-Saxon Germanic อะไรพวกนั้นนะคะซึ่งมีใช้กันอยู่มากมายนะคะก็อย่างเช่น D-O-M ลงท้ายนะคะนี่คือพวกคำลงท้ายทั้งหมดนะคะ E-N-E-R E-S-S นะคะ F-U-L อะไรพวกนี้นะคะอาจารย์เห็นแล้วบนสไลด์นะคะซึ่งก็การเน้นเสียงก็ไม่ย้ายพยางค์นะคะอย่างเช่น king นะคะก็เป็น kingdom childhood นะคะก็เน้นที่พยางค์แรกเหมือนเดิมอีกประเภทหนึ่ง suffix ที่อาจารย์บอกว่าเป็น non native suffix ไม่ได้มาจากภาษาอังกฤษเดิมนะคะที่ยืมมาก็จะเป็นพวก IST หรือว่า IZE นะคะตรงนี้ก็ไม่ย้ายพยางค์เหมือนกันการเน้นเสียงนะคะอย่าง active ก็เป็น activist union ก็เป็น unionize ค่ะ
0: Back again to our second category the stress demanding suffixes we could actually say that theseSuffixes steal the stress, right? They demand or steal the stress. A-I-R-E, E-E, E-E-R, E-L-L-E, E-S-C-E, E-S-E, E-S-Q-U-E, and E-T-T-E are suffixes that belong

0: along in this category, and I should probably mention that all of these come from French. So it's the French that steal things, right? Acquire, acquiesce. China, Chinese, right? So these are stress demanding suffixes or stress stealing suffixes.
1: ค่ะสำหรับประเภทที่2นะคะ stress demanding suffixes นะคะซึ่งอันนี้อาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่จะเป็น suffix ซึ่งมาจากภาษาฝรั่งเศสนะคะก็จะเป็นมีการ steal stress ก็หมายความว่าย้ายที่อะค่ะนะคะย้ายที่การเน้นพยางค์ไปเน้นที่ suffix แทนนะคะก็อย่างเช่นคำแรกนะคะ acquire ก็จะเปลี่ยนเป็น acquiesce นะคะไปเน้นที่พยางค์สุดท้ายนะคะ esce นะคะ acquiesce China นะคะก็เป็น Chinese
0: And again, our last category of suffixes, the third category, stress-changing suffixes. Let's look a little bit more here. Again, as I said, the stress moves to the left of the suffix or to the penultimate syllable. And this includes suffixes IC, ICAL, ICS. Examples here, gene, genetic.Microscope, microscopic. And there are a few exceptions that we just need to learn because English always has exceptions. So I've listed some exceptions there. Also, ID, ITY. Stupid, stupidity. Masculine, masculinity. These are more examples of stress.Changing suffixes in English.
1: ค่ะ สำหรับแบบที่ 3 stress changing suffixes นะคะ ก็คือการที่เมื่อใส่ suffix เข้าไปแล้วเนี่ยนะคะ การเน้นเสียงเนี่ยย้ายพยางค์ไปอยู่พยางค์ก่อนสุดท้ายหรือว่าก่อน suffix ตัวนั้นนะคะ ก็จะมีอย่างเช่น suffixIC นะคะแล้วก็ ICAL แล้วก็ ICS นะคะอย่างเช่นตัวอย่างคำแรก gene นะคะก็จะเปลี่ยนเป็น genetic นะคะคำที่สอง microscope ก็เป็น microscopic แต่อาจารย์ก็บอกว่าก็มีคำยกเว้นนะคะที่อยู่ในช่องที่ถัดลงมา exceptions นะคะแม้ว่าจะลงท้ายด้วย ic เนี่ยนะคะแต่การเอาเสียงก็ไม่ได้เน้นพยางค์ที่พยางค์ก่อนสุดท้ายนะคะเหมือนกับ microscopic นะคะก็อันนั้นเป็นข้อยกเว้นซึ่งอาจารย์บอกว่าอันนี้ก็คงจะต้องใช้ความจำนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็บอกว่าอย่างที่เคยบอกมาหลายๆครั้งแล้วว่าภาษาอังกฤษมีข้อยกเว้นเยอะมากนะคะแล้วก็ suffix ต่อมาก็คือ id กับ ity นะคะซึ่งอันนี้ก็อยู่ในcategory นี้ด้วยก็คือว่าการเน้นเสียงเนี่ยนะคะย้ายไปอยู่พยางค์ก่อนสุดท้ายนะคะหรือว่าก่อน suffix นั้นนะคะพยางค์ก่อน suffix ค่ะอย่างเช่น stupid เป็น stupidity นะคะmasculine ก็เป็น masculinity ย้ายพยางค์นะคะค่ะ
0: Excellent We're going to move on to another area and this is the area of compounding Remember that I mentioned compounding already Compounding is a way that English creates new words and it simply means putting two words togetherAnd creating a new meaning. Basically, a compound is a type of idiom. It functions like an idiom and it has a special meaning. If we take the adjective green and we add it together with the noun house and we create the compound greenhouse, it doesn't mean a house that is green.If we talk about the compound greenhouse, it means a special structure

0: usually made out of glass, that we use to grow plants. Or another example, white plus board. It's not a board that is white, it's a special thing that teachers use to write on in the classroom. We used to have a blackboard, but today we have whiteboards. The compound element has a very unique stress pattern, and this is the most important thing to remember. The stress of a compound always falls on the first element of the compound. So we say greenhouse, stress on green, whiteboard, stress on white. That's how we know that this is a true compound.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอนน่าก็พูดถึง compound noun นะคะ ขอโทษค่ะ compounding นะคะซึ่งจะเอาคำสองคำมาประกอบกันนะคะแล้วก็จะมีความหมายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นได้ทั้ง noun ทั้ง verb นะคะอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างเป็น noun ก่อนนะคะก็มีสองคำที่ยกตัวอย่างนะคะก็คือว่าคำว่า greenhouse กับ whiteboard นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่า stressอยู่ที่พยางค์แรกเสมอนะคะสำหรับ compound noun ค่ะ Over to you, Donna.
0: Okay. We usually talk about compound nouns, but you should realize that we could make compounds of many different parts of speech. So we can have noun plus noun. For example, birdcage, wagon train,We can have noun plus verb, babysit, web surf, knee jerk. We can have adjective plus noun, green card, hot plate. We can have noun plus adjective, airsick, seasick. We can have verb plus preposition, splashdown, countdown, touchdown.And we can even have three-part compounds consisting of adjective plus noun plus noun. A backseat driver, a waste paper basket, hot dog bun, blackbird nest. Notice the important thing, it's always the first element of the compound that receives the primary stress. So this is an easy rule to remember when you're teaching compounds to your students.It's the first word in the compound that receives the stress. So the rule is simple, but it can get a little bit complicated because when we put two words together in English, they're not always a compound, and it can make a difference in meaning. So a compound, which is two words together, assuming a new meaning,And a phrasal unit, two words that just happen to occur together, are differentiated by their stress patterns. Remember, I mentioned that the compound has the stress on the first element. The stress is the way we can tell the difference in meaning. So, for example, the adjective plus noun compound, hot plate,which means a small electric burner that we use to heat water, receives stress on the first element. Don't forget to turn off the hot plate, the small electric burner. As opposed to the phrasal unit, which is an adjective modifying a noun, careful, that's a hot plate, a plate which is hot.It doesn't have any special meaning, and here we stress the noun because it's the noun that is most important. So we only put the stress on the first element when it's a compound unit.
1: ค่ะก็มาถึงส่วนที่ยากนะคะก็คือว่า compounds เนี่ยบางครั้งก็เราอาจจะสับสนกับ phrasal units phrasal units อาจารย์บอกว่าหมายถึงสองคำที่บังเอิญมาอยู่ด้วยกันนะคะอาจจะเนื่องจากไวยากรณ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องดูให้ดีๆนะคะเพราะความหมายก็จะไม่เหมือนกันนะคะเมื่อความหมายไม่เหมือนกันก็จะต้องเน้นคนละที่นะคะเน้นเสียงคนละพยางค์คนละคำนะคะ

0: สำหรับตัวอย่างนะคะคำว่าhot plate นี่นะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างมาอยู่ใน2ประโยคนะคะประโยคแรกก็เป็น compound noun นะคะเป็นคำ compound นะคะ don't forget to turn off the hot plate นะคะซึ่งอันนั้นเนี่ย hot plate นั่นหมายถึงเตานะคะเตาที่ใช้อุ่นอาหารหรืออะไรอย่างนั้นนะคะที่เป็นแบนๆนะคะไม่ใช่เตาไฟฟ้าเตาแก๊สนะคะเป็นแผ่นเป็นแบนๆนะคะแล้วก็ส่วนในประโยคที่2เนี่ยนะคะก็เป็นแค่adjective ประกอบคำนามธรรมดานะคะที่บอกว่า careful there's a hot plate นะคะก็คือว่าถือมาเนี่ยระวังนะเพราะว่าจานนี้มันร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจานที่ร้อนนะคะมันไม่ใช่เป็นคอมเพลนะคะตรงนี้ก็เลยเน้นเสียงที่คำว่า plate ค่ะก็ต่างกันเนื้อเราต้องดูความหมายด้วยนะคะค่ะ
1: Here are some more words where the stress makes a difference depending on whether it is a true noun compound with stress on the first element or whether it's simply an adjective describing a noun. And you'll also notice a difference in juncture. We talked last time about juncture and we said juncture is the connection between words or the pause between words. So you'll notice that the connection in the noun compound is very close and smooth, whereas there's a little bit of space between the second one where we put the stress on the second element. Listen to the difference. Greenhouse, it's a glass structure where we grow plants, versus greenhouse, simply a house that is the color green. White House versus White House. The White House, of course, is where the President of the United States lives. And we'll have our new president moving into the White House very soon. White House is simply a house that is the color white. So this makes a big difference whether you're moving into the White House or a white house. I live in a white house, not the White House. Shortstop, a term from the popular American game baseball, versus a short stop. We stopped a very short time. Head doctor versus head doctor. Head doctor means a psychiatrist, somebody who looks at people who are having mental problems. Head doctor simply means the doctor in charge, the doctor who is the boss, right? Freeway versus freeway. We have lots of freeways in Los Angeles, and I know in Bangkok too, because I've been on some of your overhead roads with lots of traffic. Blue book versus blue book. Blue book is a type of examination booklet that university students write their exams in, so it has a special meaning. Again, the compound always has the stress on the first element, so you can see the difference.
0: Yes, Donna.
1: Here's another cartoon illustrating a confusion between a compound noun and a phrasal unit. So Mother Goose and her dog Grim. Mother Goose says, I'll be back in a little while, Grimmy. I have an appointment with my hip doctor, a special kind of doctor who treats people who have rheumatism in their hips. And the dog misunderstands and he says, groovy. In the 1960s, hip was slang meaning very trendy or fashionable. And groovy was also 1960s slang for terrific or excellent. So Grimmy, the dog, has understood that she's going to see a fashionable doctor, not her hip doctor.
0: ค่ะการ์ตูนอันนี้นะคะก็พูดถึง hip doctor นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย hip doctor เป็น compound noun นะคะหมายถึงหมอที่รักษาโรครูมาติซึมที่เกิดขึ้นที่สะโพกนะคะแต่ว่าพอคนนี้บอกว่าจะไปหา hip doctor นะคะสุนัขของเขาเข้าใจผิดคิดว่าไปหา hip doctor คือหมอที่อะไรฮะที่เทรนดี้ที่ทันสมัยใหม่อะไรพวกนั้นนะคะก็ความหมายก็ผิดไปเลยค่ะ
1: I mentioned stress and grammarAnd there are actually 130 words in English where the difference between a verb or a noun or an adjective is signaled only by stress. You probably know many of these already. So for example, conduct, the verb, conduct, the noun, survey, the verb, survey, the noun.Present, the verb form, present, the noun form, and in this case also there is an adjective form, present. Perfect, the verb form, and an adjective form, perfect. So the only difference in these words is the stress, and of course the change in vowel as well when we have the unstressed syllable.And these make a difference in meaning. There are only 130 of these pairings in English, but they are very common words often and ones that you as teachers need to know the difference in stress in order to teach your students.
0: ค่ะ อาจารย์ได้พูดถึงว่า grammar นะคะ ไวยากรณ์ก็ เป็น verb เป็น noun เป็น adjective เนี่ยก็มีส่วนที่ทำให้การเน้นเสียงของพยางค์เนี่ยเปลี่ยนไปนะคะก็อย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะอย่างคำว่า conduct นะคะซึ่งถ้าเป็นกริยาก็จะเน้นที่พยางค์ที่สองนะคะแต่ถ้าเป็นคำนามก็ conduct นะคะแล้วก็คำที่สอง survey กับ survey นะคะคำที่สามนะคะมีปรากฏทั้งใน verb noun แล้วก็ adjective นะคะแต่เน้นเสียงที่พยางค์ต่างกันนะคะถ้าเป็น verb ก็เป็น present ถ้าเป็น noun ก็ present ถ้าเป็น adjective ก็ present เหมือนกันนะคะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่านักเรียนเราก็พูดผิดกันบ่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าคำต่อไปถ้าเป็นกริยานะคะ perfect ถ้าเป็น adjective เป็น perfect ค่ะก็เปลี่ยนที่เน้นนะคะแล้วก็ประเภทของคำก็เปลี่ยนนะคะความหมายก็เปลี่ยนด้วยค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: The teacher presented the present perfect tense. It's a rebel's responsibility to rebel against authority. If you don't conduct yourself appropriately, I'll give you a failing grade for conduct. So these are just examples of noun, verb, adjective pairings and the difference in stress.
1: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นประโยคนะคะใช้คำพวกนี้อยู่ด้วยกันในประโยคนะคะซึ่งจะออกเสียงต่างกันเมื่อเป็น verb หรือเป็น noun หรือเป็น adjective นะคะอย่างตัวอย่างประโยคแรกนะคะ The teacher presented the present perfect tense presented นะคะตรงนี้เป็น verb ใช่ไหมคะแล้วก็ present perfect tense ตรงนั้นเป็น adjective นะคะค่ะประโยคที่สองนะคะ It's a rebel's responsibility to rebel against authority คำแรกนะคะ rebel อันนั้นเป็น noun นะคะแล้วก็ to rebel อันนั้นเป็น verb ประโยคที่สาม If you don't conduct yourself appropriately I'll give you a failing grade for conduct conduct คำแรกเป็น verb นะคะแล้วก็ a failing grade for conduct อันนั้นเป็น noun ค่ะเน้นพยางค์ต่างกันนะคะ
0: Next category we're going to talk about is phrasal verbs. Sometimes these are also called two-word verbs, but we also have three-word verbs, so a better terminology is phrasal verb. Phrasal verbs function very much like compounds. They're a type of idiom and have a meaning of their own. So when we put two words together, a verb plus a preposition,and form a phrasal verb, it has its own special meaning. Phrasal verb consists of a verb plus a particle, and it is the particle that receives stress. Here are some examples. Look out, which means please be careful or pay attention. Turn on, to become very excited or aroused, often sexually, right?Take off, to leave or depart. The airplane took off. To look down on somebody, to lack respect or disregard. These are all examples of phrasal verbs where the particle receives the stress.
1: ค่ะสไลด์นี้อาจารย์ก็พูดถึง phrasal verbs นะคะซึ่งก็คล้ายๆกับ compounds นะคะคือว่ามีการเน้นพยางค์ที่ต่างออกไปนะคะอันนี้ส่วนใหญ่แล้ว phrasal verbs นี่จะเน้นที่ตัว particle ที่ตามหลังตัว verb นะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่ให้นะคะ look out turn on take off look down on ค่ะ
0: Here's another cartoon for you. There's a man standing

0: looking at the view on Lookout Mountain. And he says, I wonder why they call it Lookout Mountain. And unfortunately, someone up above drops a very big rock, which lands on top of our man. But the person up above says, look out, pay attention. Here, what we see is the difference in stress. Look out, which means a scenic view, and look out, pay attention, be cautious.
1: ค่ะการ์ตูนนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่ออกเน้นเสียงนะคะในคำ phrasal verb ซึ่งต่างกันนะทำให้ความหมายต่างกันไปเลยนะคะอันแรก look out นี่ก็เป็นแปลว่าหมายถึงวิวทิวทัศน์นะคะแต่ถ้า look out ก็คือให้ระวังนะคะอย่างเช่นในภาพที่สองนะคะว่าก็คือจริงๆแล้วตรงนี้นะคะในป้ายนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือว่า look out ก็คือบอกว่าให้ระวังนะก้อนหินจะหล่นลงมานะคะแต่คุณคนนี้เขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าเป็น look out ก็คือว่าเป็นจุดชมวิวนะคะค่ะ
0: Here's another cartoon that I very much. We have a woman who is shopping for perfume. And she asks the perfume clerk, what would you suggest that would turn on my husband? And the woman answers, a Doberman pincher. Let me explain the cartoon. Turn on is to excite or arouse. Probably sexually. What do you think would make my husband very excited? Turn on has a very different meaning. It means to attack. And so the woman in the perfume counter has said, I think that what would attack your husband is this type of dog, which has a reputation for being a little bit vicious, a Doberman pincher. So she's making a play on words with word stress.
1: ค่ะการ์ตูนอันนี้ก็ที่คำว่า turn on กับ turn on นะคะถ้า turn on ก็เป็นคำความหมายหนึ่งนะคะคือว่ากระตุ้นนะคะหรือว่าเร้าใจอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ถ้า turn on ก็คือ attack ก็คือโจมตีนะคะหรือว่าเข้าทำร้ายนะคะซึ่งการ์ตูนนี้ผู้หญิงก็ไปถามคนขายน้ำหอมนะคะว่าอันไหนนะหมายถึงว่าน้ำหอมชนิดไหนนะคะกลิ่นไหนที่คิดว่าจะ turn on my husband นะคะจะทำให้สามีฉันเนี่ยนะคะเกิดความตื่นเต้นนะคะในตัวฉันมั่งอะไรอย่างนั้นนะคะก็บอกว่าคนขายตอบว่า Doberman นะคะซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์หนึ่งซึ่งดุร้ายมากนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นว่าคุณคนนี้ออกเสียงผิดเหมือนที่ฉันออกเสียงก็ได้นะคะคือว่าแทนที่จะออกเสียงว่าเจอนอนนะคะก็จะเป็นไปออกเสียงว่าเชอร์นอนนะคะซึ่งความหมายต่างกันไปเลยค่ะ
0: When we talk about phrasal verbs there are three possible stress patterns and these are the following three. First, we have the possibility of an unstressed verb, a stressed verb plus an unstressed particle. He doesn't approve of her friends, so the main stress is on the verb. We can also have a stressed verb and a stressed particle. I can't figure out this problem. And the third possibility, a stressed verb plus a stressed particle plus an unstressed particle. He got away with murder. This makes phrasal verbs a little bit difficult when we need to figure out how to pronounce them. I recommend, if you don't know, look in a dictionary. The dictionary will tell you exactly how to stress the phrasal verb.
1: ค่ะก็เป็นอะไรที่ยากนะคะการอ่าน phrasal verb เนี่ยค่ะว่าจะเน้นเสียงตรงไหนนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าเน้นเสียงได้หลากหลายค่ะ3แบบเลยนะคะแบบแรกก็คือว่าเน้นที่ตัว verb นะคะแล้วก็ไม่เน้นที่ตัว

0: particle ที่ตามมานะคะอย่างตัวอย่างประโยคแรก he doesn't approve of his friends of her friends นะคะส่วนประโยคที่แบบที่สองนะก็คือว่าเน้นที่ตัว verb นะคะแล้วก็เน้นที่ตัว particle ที่ตามมาด้วยนะคะอย่างเช่น I can't figure out this problem แบบที่สามนะคะก็เน้นทั้งที่ verb นะคะแล้วก็ที่ particle มาแล้วก็มันมี particle อีกตัวหนึ่งตามมาอีกแต่ตัวนั้นไม่เน้นนะคะอย่างเช่น he got away with murder ค่ะ
1: Let's talk a little bit about numbers in English and the stress we use with numbers. We have in English cardinal numbers, which are the numbers we use to count 20, 30, 40, and ordinal numbers, which show us the position in a sequence, 20th, 30th, 40th. Both of these have the same stress pattern. They're typically stressed on the first syllable.So 20, 20th, 30, 30th, 40, 40th. However, if we want to make a distinction between a teen number and its double digit counterpart, we can change the stress and put the stress on the second syllable. So if I want to make a difference between 50th and 15th, I put the stress on the second syllable.
0: ค่ะการอ่านตัวเลขนะคะก็มีการเน้นพยางค์นะคะวิธีการเน้นพยางค์ที่แตกต่างกันนะคะคือถ้า cardinal หรือว่าเป็นตัวเลขที่บอกจำนวนนะคะกับ ordinal ซึ่งเป็นตัวเลขที่บอกลำดับที่เนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะstress ที่พยางค์แรกนะคะอย่างเช่น20หรือว่า 20th นะคะแต่ว่าถ้าเราบางทีเราอยากจะให้เห็นความแตกต่างนะคะระหว่างอย่างเช่นตัวคำที่ออกที่มี T-W-E-N ลงท้ายนะคะกับที่เป็นตัวลำดับที่นะคะอย่างเช่นในคู่ 50th กับ 15th นะคะก็จะไปเน้นในพยางค์ที่สองแทนนะคะในที่คำที่มี T-W-E-N ลงท้ายนะคะเพื่อที่จะเห็นความแตกต่างระหว่าง 50th กับ 15th ค่ะ
1: We can also use stress to differentiate hyphenated numbers. Normally, a hyphenated number can be stressed on its first element.51, 52, 53, 54. But if I want to stress a difference, I can say, for example, you got 75 on your quiz, not 76. Or you got 76 on your quiz, not 66. So I have a choice with these hyphenated numbers, whether to put the stress on the first or the second syllable, and it may depend on how much emphasis I'm putting on a particular element.
0: ค่ะอาจารย์บอกว่าปกติแล้วเนี่ยการบอกจำนวนเนี่ยนะคะบอกตัวเลขเนี่ยนะคะทั้งจำนวนและลำดับที่เราจะเน้นที่พยางค์แรกใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มีอย่างเช่นว่าเป็น hyphenated numbers คือว่าเป็นคำบอกจำนวนอย่างเช่น75อย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องดูที่ความหมายนะคะดูที่การเน้นว่าเราต้องการที่สื่อความหมายอะไรอย่างเช่นประโยคแรกนะคะเราบอกว่าคุณได้75ไม่ใช่76เพราะฉะนั้น5กับ6เนี่ยเป็นตัวที่จะต้องเน้นให้มันต่างนะคะเพื่อที่จะบอกว่า75นะไม่ใช่76ก็จะต้องบอกว่า you got 75 not 76นะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะเน้นบอกว่าคุณได้76ไม่ใช่66นะคะมันก็ต้องไปเน้นที่ตัว7ข้างหน้าหรือ6ข้างหน้าใช่ไหมคะก็เป็น you got 76 not 66นะคะค่ะ
1: So far we've been talking about lexical stress in words but of course we also have stressthat extends over

0: phrase length utterances. And we're going to see the same alternation of stress, unstress that characterizes English words, characterizing the stress in a phrase or even a sentence. You can hear the similarity in the word economics and the short phrase in the comics. You can hear the same stress pattern in the word nationality and the short phrase, it's a chickadee. Or the word electrification and the phrase, she went to the station. Listen, I'm going to tap it out on the desk. Da-da-da-da, da-da-da-da. The first one, economics in the comics. Nationality, it's a chickadee. Electrification, she went to the station. You can hear the similarity. Why don't you take 2 minutes and practice that with a partner for just a few minutes. See if you can get the same stress pattern. And really concentrate on the heavier stress on that stressed element in the word or the phrase.
1: ค่ะอาจารย์บอกว่า stress นะคะเกิดขึ้นได้ทั้งในคำแล้วก็ในข้อความนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าในจังหวะเดียวกันเนี่ยนะคะที่เกิดในคำเนี่ยก็สามารถที่ก็ไปเกิดในข้อความได้เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดประโยคหรือว่าพูดคำถ้ามี stress ใน pattern เดียวกันเนี่ยก็เหมือนกันนะคะค่ะอาจารย์ลองฝึกดูนะคะลองให้เวลาสัก2นาทีอาจารย์ลองพูดสับกันพูดนะคะในคู่ของอาจารย์ค่ะทั้ง3แบบเนี่ยค่ะอาจารย์เปิดไมค์พูดก็ได้นะคะอาจารย์ดอนน่าจะได้ยินด้วยค่ะ
0: Okay, very good. Thank you. You're excellent, excellent students.
2: Thank you.
0: In case you wondered, what is a chickadee? That's a picture of a chickadee. It's a very cute little bird. It's a chickadee.One of the characteristics of English rhythm, now we're going to talk a little bit about rhythm, right, is this alternation of stress, unstress, stress, unstress. And this is very characteristic of English rhythm. So we have a pattern that sounds kind of like da-da-da, da-da-da, da-da-da. And this is what poets use in order to make the rhythm of an English poem. There's a picture of our very famous poet William Shakespeare, right? So by using regular rhythmic patterns, the poets make these very beautiful poems that are pleasing to the ear.
1: ค่ะ ต่อไปอาจารย์ก็จะพูดถึงริทึมนะคะ ซึ่งอาจารย์บอกว่าจะใช้มากเลยในการแต่งโครงกลอนนะคะซึ่งจะทำให้โครงกลอนนั้นเนี่ยนะคะสวยงามขึ้นนะคะฟังรื่นหูไพเราะค่ะ
0: Four of the patterns that the poets typically use are the ones I show you here. Iambic, which is unstress, stress. Anapestic,unstress, unstress, stress. Trochaic, stress, unstress. and dactylic, stress, unstress, unstress. So these are just ways that poets use the rhythm of the language to create a poem.
1: ค่ะอาจารย์ก็ให้ดูนะคะเป็นเรียกว่า poetic meter นะคะคือวิธีการที่จะให้จังหวะนะคะคำนะคะซึ่งมีอยู่4แบบด้วยกัน4ชนิดด้วยกันชนิดแรก iambic นะคะอาจารย์ดูที่สัญลักษณ์ที่ขึ้นต้นนะคะที่เป็นตัวคล้ายๆปากนะคะแล้วก็ตัวขีดลงมานะคะถ้า iambic นี่ก็คือว่า unstressed นะคะเป็นตัวเป็นงองอโค้งๆนั่นคือ unstress แล้วก็ตามด้วย stress นี่ก็จะขีดลงจำได้นะคะที่เราเห็นเมื่อกี้แล้วตั้งแต่ตอนต้นๆนะคะส่วนแบบที่2 anapestic ก็คือunstress 2แล้วก็ stress 1นะคะถ้า trochaic นะคะแบบที่3ก็คือ stress ก่อนแล้วก็ unstress ถ้า dactylic ก็เป็น stress 1แล้วก็ unstress 2ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นที่ใช้ประจำในการแต่งโครงกลอนภาษาอังกฤษค่ะ
0: When we analyze stress in a poem, we have to figure out what is the stress pattern of a particular poem. This is from Shakespeare's Macbeth, and this is the witches talking in Shakespeare's Macbeth.And this is an example of the trochaic pattern, stress, unstress, stress, unstress, stress, unstress, stress, unstress. And you can hear it if I pound it out for you. Double, double, toil and trouble, fire, burn and cauldron, bubble. So I won't read the whole poem for you, but it's a very famous example of the trochaic meter in poetry and a very nice example of stress unstress in English
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะเป็นตัวอย่างกลอนโครงของเชกสเปียร์นะคะซึ่งใช้จังหวะแบบtrochaic นะคะก็คือว่า stress ก่อนแล้วก็ตามด้วย unstressed นะคะก็อาจารย์ก็อ่านให้ฟัง2บรรทัดนะคะ double double toil and troubleFire, burn, and cauldron, bubble นะคะก็คือ stress กับ unstress นะคะทั้งจังหวะตลอดทั้งประโยคนั้นเลยนะคะซึ่งเป็นจังหวะที่ใช้กันมากนะคะเวลาแต่งโครงกลอนค่ะ
0: Let's look at the phonetic transcription of three phrases which have a very different meaningSo let's see if we can match number one, number two, and number three with the actual meanings of these phrases in the following three examples. So number one, in essence, you notice the main stress falling on the second syllable, in essence. A. Second one, main stress on the first one, innocence. Three, and the third one, main stress on the third syllable, in a sense. B. So which one is number one?
2: A.
0: A, B, or C?
2: A.
0: A. Number two?
2: C.
0: C. You're right. And number three?
2: B.
0: Yeah. So you have to be careful what you're saying because you could say three completely different things, right? Depending on the stress patterns.
1: ค่ะสำหรับอันนี้นะคะอาจารย์ก็ให้ match นะคะเสียงนะคะกับคำนะคะก็จะอย่างข้อหนึ่งนะคะก็ไป stress ที่พยางค์ที่สองนะคะ in essence ก็คือข้ออะไรคะข้อ A นะคะแล้วก็ข้อสองนะคะก็คือ innocence ก็คือข้อ C นะคะแล้วก็ข้อสาม in essence ก็คือข้อ

0: B ค่ะนะคะก็อาจารย์บอกว่าต้องระวังนะคะเวลาการออกเสียงเนี่ยถ้าออกเสียงผิดก็ความหมายก็ผิดไปเลยนะคะคำตัวสะกดอะไรก็จะผิดด้วยนะคะค่ะ
1: Stress in English is actually stronger than stress in many other languages. So if we compare English, for example, with French,Look at the difference in the stress. In English, we say organization, organization. The Z, the stressed syllable, is very loud, long, and high. Compare with the French. English, organization. French, organisation. English, economic. French, économique.English, geography, French, géographie. English, democratic, French, démocratique. You can hear that the stress in English is stronger and more forceful than in French. And this is one of the things that makes English difficult for students from some language groups to pronounce, including students who speak Thai.Right? The stress of English is very difficult for students who come from a Thai language background.
0: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะถึงความแตกต่างของการ เน้นเสียงพยางค์นะคะในคำภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าคำภาษาอังกฤษเนี่ยจะเน้นเสียงที่ค่อนข้างจะหนักชัดเจนนะคะแต่ว่าในคำภาษาฝรั่งเศสแม้จะเน้นก็ไม่หนักเท่านะคะแล้วก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ทางท้ายนะคะพยางค์ท้ายนะคะอย่างเช่นคู่แรกนะคะ organizationอันนั้นภาษาอังกฤษนะคะแต่ถ้าภาษาฝรั่งเศสก็ organisation นะคะก็จะมาเน้นที่ท้ายคำพยางค์ท้ายนะคะ economic นะคะก็ถึงจะเน้นแต่ก็ยังไม่หนักเท่ากับคำในภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าโดยเฉพาะคนไทยก็ยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่นะคะในการที่จะฝึกออกเสียงเน้นพยางค์ให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าภาษาไทยเราไม่มีนะคะไม่มีการเน้นทีละพยางค์แบบนี้นะคะเสียงสูงเสียงต่ำนะคะค่ะ
1: I want to emphasize how very rhythmic and regular the rhythm of English is by using a metronome drill. Metronome is that thing that we often use if we play piano.To keep the rhythm of the music the same. We're going to try and do, I'm going to try and do a metronome drill. This is a metronome from the internet. And I'm going to try to read the passage so you can see how very regular the rhythm of English is. Let's see if this works. Can you hear the metronome?
0: Yes.
1: Okay, I'm going to read. Stresses in English tend to occur at regular intervals of time. It's perfectly possible to tap on the stresses in time with a metronome. The rhythm can even be said to determine the length of the pause between phrases. An extra tap can be put in the silence, as shown by the marks within the parentheses.That was pretty good. I think you get the feeling that we can actually use a metronome to practice the rhythm of English. And we can do drills like this with our students. You can find metronomes online if you just type in online metronome in a search engine.
0: ค่ะอาจารย์ก็ให้วิธีที่จะฝึกนะคะฝึกตัวเราเองหรือว่าฝึกนักเรียนของเรานะคะในการพูดเน้นพยางค์นะคะก็โดยใช้เครื่องเมโทรโนมซึ่งเป็นเครื่องให้จังหวะนะคะซึ่งอาจารย์บอกไม่ต้องไปหาซื้อนะคะก็ถ้าพิมพ์ออนไลน์เมโทรโนมนะคะก็จะได้เสียงนี้เราก็จะบันทึกนะคะอัดเทปไว้ได้เหมือนที่อาจารย์ทำอะค่ะนะคะแล้วก็อ่านให้เราฟังอันนี้ดิฉันขอข้ามนะคะไม่อ่าน
1: Okay, let's talk about some teaching strategies. We're going to

0: Listen again. Recalcification.
1: Six syllables.
0: Exactly. Another possible activity. Are these two words the same or different in stress? Elephant, canary.
2: Different.
0: Elephant, canary. Different.
2: Different.
0: Thank you. Exactly. Odd man out. Tell me which one is different in stress. Patricia, Regina, Jennifer, Alicia.
2: Jennifer.
0: Jennifer. Exactly. And another possible activity to do with your students, circle the stressed syllable. Georgia, Massachusetts, Nevada, Iowa. So our answer would be Georgia, first syllable, Massachusetts, third syllable, Nevada, second syllable, Iowa, first syllable. Very good.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะเป็น stress practice นะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกให้เป็นแบบฝึกหัดซึ่งเราไปทำเองได้นะคะแล้วก็หลากหลายอย่างแรกก็คืออย่างเช่นว่าให้คำยาวๆมานะคะแล้วก็อาจจะอ่านให้เด็กฟังแล้วก็ให้เด็กถามเด็กว่ามีกี่พยางค์นะคะแล้วก็ same or different ก็สองคำนะคะที่อ่านคู่กันเนี่ยนะคะการเน้นพยางค์เนี่ยพยางค์ที่พยางค์เดียวกันหรือเปล่านะคะอย่างอันนี้ elephant กับ canary ก็คนละพยางค์ใช่ไหมคะค่ะหรือว่า odd man out ก็อาจจะให้มา4คำ5คำนะคะแล้วก็ถามว่าคำไหนที่เน้นพยางค์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็ให้วงนะคะหรือว่าให้ขีดเส้นใต้พยางค์ที่เน้นนะคะในแต่ละคำที่อ่านให้ฟังค่ะอันนี้ก็จะเป็นการฝึกให้เด็กเขาได้ aware นะคะว่าการเน้นพยางค์อยู่ตรงไหนแล้วก็นอกจากอันนี้เป็นการคล้ายๆว่าให้ aware แล้วเนี่ยก็ควรจะให้เขา practice ด้วยให้เขาพูดด้วยนะคะฝึกพูดด้วยนะคะค่ะ
0: Here's an example of a how many syllables exercise. Maybe we can do this one together.Listen and tell me how many syllables you hear. Number one, abandon.
3: Three.
0: Offer.
3: Two.
0: Distribute.
3: Three.
0: Protect.
3: Two.
0: Television.
3: Four.
0: Preference.
3: Three.
0: Ooh, listen to how I pronounced it. Listen, that was a trick question.
2: Okay, two.
0: Preference.
2: Two.
0: Remember we talked last time about disappearing syllables, right? Right. Number seven, superstitious.
3: Four.
0: Superstitious. Superstitious. Four syllables.
3: Responsibility.
0: Six. Very good. Refrigerator.
3: Five.
0: Characterize.
3: Four.
0: Intelligible.
3: Five.
0: Individual.
3: Four.
0: I hear four and I hear five. Which one is it?
3: Four.
0: Individual.
2: Okay, five
0: syllables. This is a very nice technique to use with your students. Use your hand to show the syllables. Individual.

0: Right? Okay, so the answer is 5. Here's a difficult one, number 13. Interdisciplinary.
1: Seven.
0: Multiplication.
2: Five.
0: And misunderstand. So you did a very, very good job. But these are difficult for your students, and these are good exercises to do with your students, just to check their listening comprehension.
3: Donna, the last word, misunderstand. How many syllables?
4: 5.
0: Oh, misunderstand. I'm sorry. Is it misunderstand? No. 4.
5: 4, right. Thank
3: 4.
5: You.
3: 4.
0: Yeah. Sorry. Okay. Misunderstand is 4.
3: Okay.
0: Yeah, I have misunderstanding in my answers. Sorry.
3: I see. Okay.
0: Okay.
3: ค่ะ 4 นะคะค่ะถ้า ing เติมก็ถึงจะเป็น5ค่ะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบฝึกที่ดีนะคะที่จะให้เด็กได้คุ้นเคยแล้วก็ได้รู้จักนะคะว่ากี่พยางค์นะคะแล้วก็มีบางคำอย่างคำที่6อะค่ะ preference อันนั้นอาจารย์จำได้ไหมคะเวลาเราเรียนสระนะคะกับอาจารย์ดอน่านะคะลดรูปไปหายไปนะคะไม่ใช่ preference ไม่ใช่นะคะต้องเป็น preference ค่ะนะคะค่ะก็แค่2พยางค์เท่านั้นนะคะ Yes, Donna.
0: Okay. Another possible activity to do with your students is to match nonsense syllables with the real words in column 2. So if we have the pattern ta-ta-ti-ta, number 1, we need to find the word in column 2 that has that stress pattern. This is more difficult. Can you figure out which word it is? Ta-ta-ti-ta.
5: Arbitration.
0: Arbitration. Listen, ta-ta-ti-ta. Arbitration. Very good. What about number 2? Ta-ti-ta-ta.
5: Stimulus.
0: Ta-ti-ta-ta.
5: Stimulus.
3: See?
0: No.
5: No.
0: Sorry.
5: So we choose one. The new one.
0: The answer is A. Reality.
5: Reality. Okay.
0: Reality. Reality.
5: Reality.
0: Ta-ti, ta-ta. What about number 3? T-ta-ta-ta. T-ta-ta-ta.
5: Permanently. F.
0: Permanently.
5: Okay.
0: Excellent. F. It's getting easier now by process of elimination. T ta ta.
5: Stimulus.
0: C. Stimulus. Very good. Now it's getting very easy. Ta ta.
5: Electricity.
0: Electricity. And the last one. A T ta ta ta.
5: Mysteriously.
0: So these are fun activities you can do with your students.
3: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกแบบฝึกหนึ่งนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าให้คำที่เหมือนกับ nonsense word นะคะนะคะทาทาทีทานะคะแล้วก็ถ้าทีนี้คือตัวที่จะเน้นพยางค์นั้นนะคะแล้วก็เขียนคำอีกแถวหนึ่งแล้วก็ให้เด็กแมทช์นะคะว่าคำไหนตรงกับการออกเสียงพยางค์แบบไหนนะคะซึ่งตรงนี้ก็สนุกนะคะก็ยากเหมือนกันค่ะค่ะครูก็ตอบผิดไม่ใช่นะคะใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะ

ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration นะคะเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cyste ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1ไกลโคไรซิสค่ะ2ไพรูเวตออกซิเดชัน3 Krebs cycle และ4 Erecton transport chain ค่ะกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ย่อยค่ะขั้นตอนที่1นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียมG3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคลไซน์ A นะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตตัว

สารที่เป็น final product นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวทนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวทนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกซ์เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคเอนไซม์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคเอนไซม์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycleได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงครับจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH 2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการแลคติกแอซิดเฟอร์เมนเทชันหรือกระบวนการในการสร้างแลคติกแอซิดนะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2 NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะ
สามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น

0: 2โมเลกุล
1: สิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพลูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพลูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพลูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพลูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีไคล ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าช้อยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 aerobic respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 glycolysis 2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1 alcohol fermentation 2 lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการ glycolysis ค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะถ้าตอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

0: ดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: บ้างอิงฟ้าพ่อเป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
6: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
7: แผ่นดินถล่ม
8: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
6: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
6: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
6: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
6: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
8: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่เขามาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
6: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
8: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริง

0: ตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
1: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
2: รับทราบ
3: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะที่มีนายหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์วอลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเป ลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆ อาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์นึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดจุดนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถ แก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว R ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว N เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางอันเนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: อยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทำให้เราจากหนี้ที่เราหนี้ที่สูงๆเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีกำลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่ในจ่ายในรอบนี้ก็คือว่ากำลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได้
2: พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนำแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชำระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชำระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอ่ะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลาย Copper to Sulfate จากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper to Sulfate คุณก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper to Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper to Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะ จากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษานะครับรวมทั้งรายการของเรายังได้รวบรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข้อคิดเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆจากทั้งทางคุณครูแล้วก็อาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นพ่อพิมพ์แล้วก็แม่พิมพ์ของชาติให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์กันเลยครับคุณผู้ชมครับและวันนี้รายการของเรานะครับได้อยู่ที่นี่แหละครับโรงเรียนวัดเจ้ามูลนะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนจรัญสนิทวงซอย8นะครับโดยโรงเรียนแห่งนี้นะครับได้เปิดการเรียนการสอนภายใต้ปรัชญาที่ว่ามุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นคนดีมีคุณธรรมดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยครับซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นะครับมีโครงงานที่น่าสนใจมากมายนะครับเป็นโครงงานเกี่ยวกับการศึกษานะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็คือโครงงานที่เขาเรียกกลุ่มของเขาว่ากลุ่มโครงงานเจ้ามูลหัตถกรรมนะครับซึ่งเป็นการรวบรวมเด็กๆที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับมารวมตัวกันนะครับประดิษฐ์งานฝีมือนะครับเป็นงานหัตถกรรมงานฝีมือที่ผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ามีความสวยงามแล้วก็ความประณีตมากที่คุณผู้ชมเห็นแล้วจะต้องอึ้งแน่นอนครับว่านี่เป็นฝีมือของเด็กระดับชั้นประถมศึกษาจริงเหรอเออยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับยังมีเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะครับโดยโรงเรียนแห่งนี้นะครับได้จัดทำโครงงานอีกโครงงานนึงขึ้นมานะครับเรียกว่าโครงงานเจ้ามูลโรบอทนะครับซึ่งเป็นการนำเด็กๆที่โรงเรียนแห่งนี้เหมือนเดิมครับมาประดิษฐ์หุ่นยนต์กันซึ่งคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยครับเวลาผมจะเปลี่ยนฐานนาฬิกาสักเรือนนึงเนี่ยผมยังลำบากเลยครับแต่เด็กประถมศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้สร้างหุ่นยนต์กันแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมได้นัดกับคุณครูที่ปรึกษาแล้วก็น้องๆกลุ่มนี้ไว้แล้วเดี๋ยวเราไปพบกับพวกเขาเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับ

ครับผมเด็ดเจริญผลผู้อำนวยการวัดเจ้ามูลโรงเรียนวัดเจ้ามูลเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครกระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียนวัดเจ้ามูลเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพเพื่อให้ครูพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเพื่อส่งเสริมพัฒนาการบริหารโรงเรียนให้เป็นระบบมีชุมชนเป็นส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทิศทางของโรงเรียนที่ในการดำเนินการนโยบายอย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นก็จะมีโครงการในระดับที่ลงสู่การปฏิบัติก็จะมีโครงการโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งจะส่งเสริมความเป็นคนดีมีคุณธรรมแล้วก็เข้าสู่โครงการโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนอัจฉริยะจัญญาซึ่งจะส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาทักษะกระบวนการของนักเรียนเพื่อให้เป็นผู้นำและให้เข้าสู่ในศตวรรษที่21ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ทันกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ในปัจจุบันโครงการและผลงานเด่นของโรงเรียนที่เราส่งเสริมนักเรียนอยู่ในปัจจุบันก็คือในเราได้จัดทำกันในเรื่องของโครงการเจ้ามูล 4.0 ซึ่งโครงการนี้จะสอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในส่วนตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพของนักเรียนเนี่ยด้วยกัน2กิจกรรมกิจกรรมที่1ก็คือเจ้ามูลโรบอทซึ่งจะเป็นในเรื่องของนำความรู้สเต็มศึกษาผ่านหุ่นยนต์ก็คือหุ่นยนต์นี่จะเป็นตัวหลักเพราะว่าหุ่นยนต์จะเป็นตัวชักนำให้เด็กเนี่ยเกิดความสนุกแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของการเรียนรู้สเต็มศึกษาได้นะครับส่วนกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงก็จะเป็นในเรื่องของเจ้ามูลหัตถกรรมส่วนนี้ก็จะส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยได้มีทักษะในเรื่องของกระบวนการคิดกระบวนการทำและกระบวนการสร้างสรรค์งานซึ่งในส่วนเนี้ยจะเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงปีที่6โดยทักษะที่ใช้นั้นก็จะเป็นทักษะตามความถนัดความสนใจและตามศักยภาพของผู้เรียนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของผู้ปกครองเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเจ้ามูลหัตถกรรมเพราะเจ้ามูลหัตถกรรมเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์งานประดิษฐ์ต่างๆซึ่งตรงนี้ไม่จำกัดความรู้อยู่ที่ในโรงเรียนเท่านั้นแต่ว่าจะเชิญผู้ปกครองที่ท่านมีความรู้ตรงนี้มาสอนเด็กตรงนี้ก็เป็นส่วนร่วมที่เราเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมาร่วมได้เลยโรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีหน้าที่ที่จะต้องเตรียมคนให้มีความพร้อมสู่ยุค 4.0 เพราะนั้นโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมของคนเนี่ยด้านของคนเนี่ย2ส่วนคือในส่วนที่เป็นผู้เรียนตรงนี้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมให้เขาเกิดในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรมและความรู้ในส่วนตรงนี้ควรจะเป็นความรู้ที่ทันยุค 4.0 ซึ่งก็คือสเต็มศึกษานั่นเองเพราะนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงในเรื่องของสเต็มศึกษาเน้นในเรื่องของคณิตวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานในเรื่องของความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับโลกผู้เรียนหรือเด็กเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจตรงนี้ก็จะมีฐานคิดในเรื่องของการพัฒนาต่อไปที่จะสร้างในเรื่องของสิ่งใหม่ๆหรือเรียกว่านวัตกรรมนะครับสเต็มศึกษาจะเป็นพื้นฐานได้ส่วนในเรื่องของครูนี่ก็ต้องมีการพัฒนาในเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับสเต็มศึกษาเช่นเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องอ่ะที่จะไปพัฒนาผู้เรียนต่อไปครับนี่คือเป็นการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนครับ

0: ผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่กับคุณครูที่ปรึกษาแล้วก็กลุ่มน้องๆครับของโครงงานอาชีพเจ้ามูลหัตถกรรมนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับอาจารย์ช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมได้ทราบหน่อยครับ
2: ค่ะขณะนี้นะคะเรากำลังเรียนในชั่วโมงชมรมเจ้ามูลหัตถกรรมค่ะเป็นช่วงเวลาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ค่ะชื่อนางสุธินันท์พูนเกิดนะคะเด็กๆ เรียกครูน้อยค่ะ
0: ครูน้อยครับเมื่อกี้สักครู่เนี่ยผมเปิดรายการมาผมโม้คุณผู้ชมไว้เยอะเลยครับว่าฝีมือของน้องๆโรงเรียนวัดเจ้ามูลแห่งนี้ไม่ธรรมดาเลยในเรื่องฝีมือการหัตถกรรมไม่ธรรมดาจริงใช่ไหมครับ
2: จริงค่ะ
0: ครูน้อยครับตอนนี้เด็กๆกำลังทำอะไรกันอยู่ครับ
2: เขากำลังทำสับปะรดคุณยายค่ะ
0: สับปะรดคุณยายเหรอครับ
2: ค่ะที่เรียกสับปะรดคุณยายก็เพราะว่าเราเอาผ้าถุงของคุณยายสมัยดั้งเดิมแต่โบราณเอามาทำค่ะอันนี้เป็นนักเรียนชั้นป.1 นะคะ
0: ป.1 นี่
2: ป.2 ค่ะ
0: ป.2
2: กลุ่มนี้ป.4 ค่ะ
0: ป.4 ครับ
2: ค่ะเขาก็จะทำในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาลูกชั่วโมงชมรมค่ะ
0: ครับสับปะรดคุณยายนี่เขามีเขาเรียกว่าวัตถุดิบมีขั้นตอนมีการทำอะไรยังไงครับ
2: ค่ะก็อย่างแรกก็คือมีโฟมแล้วก็มีผ้าถุงคุณยาย
0: มีโฟมนะครับ
2: ผ้าถุงลายไทยนะคะ
0: นี่นะครับผ้าถุงอย่างนี้นะครับ
2: ค่ะแล้วก็ตัดตามตานะคะ
0: ครับ
2: แล้วก็ใช้ปะทีละตาค่ะปะทีละตาตามรูปโฟมค่ะ
0: ครับผม
2: ค่ะ
0: แล้วเด็กๆทำเองเลยเหรอครับ
2: เราก็แนะนำแล้วก็ทำกันได้พี่ๆเขาก็จะสอนต่อรุ่นน้อง
0: ครับผมน้องๆทำยากกันไหมครับไม่ยากแล้วน้องๆชอบทำกันไหมครับเมื่อผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบไหนครับ
2: เราก็ค่ะเราก็สามารถเอาไปจัดเป็นแจกันเป็นอะไรได้เอาไปใช้
0: อย่างนี้นะครับ
2: โ
0: อ้โหคุณผู้ชมครับฝีมือของน้องๆไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับนี่ครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าอุปกรณ์ตกแต่งใช่ไหมครับสามารถเป็นเครื่องประดับตกแต่งห้องของเราได้นะครับนี่นะครับใส่ใจรายละเอียดค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับเป็นฝีมือของน้องๆเด็ก

0: ประถมระดับชั้น
1: ตั้
0: งแต่ป .1 ถึงป .4 นะครับไม่น่าเชื่อเลยเป็นผมนี่คงทำแล้วขาดปากขาดเลยนะเพราะว่ามือผมก็ไม่ได้นิ่งเหมือนกันนะครับโอเคครับ

0: ุ่มต่อไปครับคุณครูครับ
1: กลุ่มต่อไปจะเป็นดอกไม้ส่งคนที่รักไปสวรรค์
0: ดอกไม้ส่งคนที่รักโอ้โหทำไมชื่ออลังการอย่างนี้คุณครูช่วยบอกนะครับมันคือดอกไม้อะไรครับ
1: ก็เป็นดอกไม้จันเนี่ย
0: ดอกไม้จันนะครับ
1: แต่เราทำให้สวยงามปราณีต
0: เราก็ส่งคนที่รักไปสวรรค์อันนี้นี่ส่งขายที่วัดเจ้ามูลด้วยไหมครับเนี่ย
1: ค่ะขายค่ะทางวัดก็จะมาสั่ง
0: อ๋อเหรอครับ
1: มีวัดประดู่วัดประยุรวงศาวาสพระท่านก็จะมาสั่ง
0: ก็จะมีส่งค่ะจะมีหลายทีเดียวที
1: ่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ให้การสนับสนุน
1: ใช่
0: กับกลุ่มโครงงานนี้อยู่แล้วเด็กๆกลุ่มนี้นี่เป็นในระดับชั้นไหนครับ
1: ป.5 ป.6 ค่ะ
0: ป.5 ป.6ก็จะระดับสูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับ
1: อันนี้ใช้ความประณีตมากกว่า
0: ใช้ความประณีตมากกว่านะครับเดี๋ยวผมขอดูผลงานที่เสร็จแล้วคือ
1: ด้านนู้นก็ได้ค่ะ
0: ใช่ไหมครับนี่นะครับผลงานที่เสร็จแล้วนะครับโอ้โหคุณผู้ชมฝีมือเหมือนที่ผู้ใหญ่ทำกันเลยนะครับนี่นะครับนะครับสวยงามเลยทีเดียวครับแล้วอย่างนี้นี่เด็กๆใช้เวลาในการทำนานไหมครับในการที่จะเรียนรู้ในการฝึกกันนะครับ
1: ก็ไม่นานนะคะเขาก็สอนชั่วโมงแรกก็ได้แล้วค่ะแล้วเราก็สอนผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่ผู้ปกครองที่อยากเรียน

0: น้อยครับแล้วส่วนตรงนี้คือเป็นส่วนของการทำอะไรครับครูน้อยครับ
1: อันนี้เป็นการทำกระปุกออมสินลดโลกร้อน
0: ลดโลกร้อน
1: โดยใช้ขยะทั้งหลายเนี่ยมาทำจากเริ่มต้นจากลูกโป่งที่เราเป่าเล่นกันอยู่เนี่ยค่ะพอเราเลิกเล่นแล้วเราก็มาปะด้วยกระดาษที่เราเรียกเปเปอร์มาเช่นะคะแล้วก็เอาขวดน้ำที่เราดื่มแล้วมาทำเป็นส่วนปากรังไข
0: ่
1: ที่เราทานไข่หมดแล้ว
0: เ
1: ราก็เอามาทำขาแล้วทำให้สวยงามด้วยการปะด้วยผ้าไทยเพื่อเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ไทย
0: กระบวนการทำนี่นานไหมครับคุณครูครับ
1: ก็ใช้เวลานิดนึงค่ะแต่ต้นทุนถูกมาก
0: ต้นทุนถูกมากเพราะว่าใช้ของที่เป็นของเหลือใช้แล้วก็ของที่เราทิ้งแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็รีไซเคิลกลับมา
1: ใช่ค่ะ
0: นำประโยชน์ต่อไปนะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: แล้วเด็กๆกลุ่มที่ทำเนี่ยครับเขาฝึกฝนกันนานไหมครับคุณครูครับ
1: วันแรกก็ได้แล้วนะคะ
0: วันแรกก็ได้เลยเหรอครับนี่เป็นเด็กระดับไหนครับเนี่ยมหาลัยหรือเปล่าครับป.5 นะครับ
1: ป.5
0: คุณครูครับแล้วเมื่อผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อสวยงามเลยทีเดียวครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยนะครับครับเพราะว่าผมโม้กับคุณผู้ชมไว้เยอะครับว่าฝีมือของเด็กๆที่นี่ไม่ธรรมดากันเลยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดคุณผู้ชมได้มาเห็นแล้วก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับจะเห็นเลยว่านี่ครับงานค่อนข้างละเอียดนะครับใส่ใจรายละเอียดมากนะครับนี่ครับมีหางงอนมีโคตรสีสันสวยงาม
1: ที่อัน
0: น
1: ี้
0: เป็นควายใช่ไหมครับ
1: เอสเลมิดมีนกเลี้ยงควายด้วย
0: นกเลี้ยงควายด้วยนะครับเนี่ยมีรายละเอียดนะครับอันนี้มีชื่อของเขาไหมครับเนี่ย
1: ออมสินเก็บทรัพย
0: ์ออมสินเก็บทรัพย
1: ์ลดโลกร้อน
0: ออมสินเก็บทรัพย
1: ์ลดโลกร้อน
0: ลดโลกร้อนนะครับอ๋อผมนึกว่าจะตั้งชื่อแบบเจ้าเต้ยอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นชื่อผมเลยนะครับแล้วมีตัวใหญ่ด้วยนะครับ
1: นี่เป่าด้วยลูกโป่ง
0: เป่าด้วยลูกโป่งขออนุญาตจับด้วยนะครับแล้วอย่างนี้มันจะแข็งแรงเลยครับคุณครูครับ
1: แข็งค่ะลองจับดูค่ะ
0: แข็งแรงจริงครับคุณผู้ชมครับ
1: เราต้องการไซส์ขนาดไหนเราก็เป่าให้ใหญ่ขนาดนั้นต้องการตัวเล็กก็เป่าลูกเล็กต้องการตัวใหญ่ก็เป่าลูกใหญ
0: ่ที่สำคัญนะครับเก็บเงินได้ด้วยนะครับนี่นะครับราคาสนนราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับสำหรับตัวเล็ก
1: ค่ะถ้าไซส์นี้250ค่ะ
0: 250บาทไม่แพงเลยครับคุณครู
1: ถ้าไซส์นู้น
0: ตัวเล็กนู้นมีตัวเล็กสุดอย่างนี้นะครับ
1: อันนี้ค่ะอันนี้150กระต่ายของเด
0: ็
1: ก
0: ๆกระต่าย
1: กระต่ายของเด็กๆ
0: อันนี้ใครเป็นคนทำบ้างครับเนี่ยมีไหมครับ
1: อาย
0: กระต่ายนะครับอันนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับคุณครูครับ
1: 150
0: 150บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้250
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวใหญ่เลยนะครับ
1: ตัวนี้ขาย500ค่ะ
0: 500บาทนะครับ500บาทแต่คุณผู้ชมจะสามารถเก็บเงินได้เป็นแสนเลยนะครับเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาครับ

0: แล้วตรงนี้คือน้องๆเขากำลังทำอะไรกันอยู่ครับส่วนตรงนี้ครับ
1: ทำงานโคเชค่ะงานโคเชอันนี้มันจะมีหลากหลายรูปแบบนะคะจะเป็นพวกคลิปติดผ
0: ม
1: คลิปติดผมแล้วก็พวกตุ๊กตาพวงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วน้องทำได้กี่แบบครับคุณครูครับ
1: ถ้าถักโซ่เป็นจะทำได้ทุกแบบ
0: ทำได้ทุกแบบเอาแบบอะไรมาให้หมดน้องทำได้หมดเลยใช่ไหมครับโอ้
1: เริ่มต้นต้องถักโซ่เป็นค่ะไปทำขายกันนะคะแถวบ้านเ
0: ขา
1: เนี่ยเวลาบางทีเวลาเราสอนไปเนี่ยเขาจะแถวบ้านเขาอ่ะก็เห็นสวยเขาก็สั่งซื้อกันเขาทำขายกัน
0: แล้วมีผลต่อเรื่องการเรียนการสอนของน้องๆเขาไหมครับ
1: โอ้สมาธิดีค่ะ
0: สมาธิดีขึ้นใช่ไหมครับ
1: สมาธิดีค่ะแล้วก็นิ่งขึ้น
0: นิ่งขึ้นนะครับขอดูผลงานของน้องที่เสร็จแล้ว
1: เลยค่ะ
0: นี่เลยครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นพวกตุ๊กตาพวงกุญแจค่ะ
0: โอ้โหนี
1: ่กระเป๋าใส่เศษสตางค์
0: เหมือนที่เขาขายของฝากกันตามเวลาไปเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวอะครับก็จะมีของฝากเหล่านี้แหละคือฝีมือของน้องนี่ไปถึงระดับมืออาชีพเลยนะครับคุณครูครับสมแล้วครับที่สามารถสร้างอาชีพได
1: ้อย่างแรกที่เขาเรียนค่ะอย่างแรกที่เขาเรียนโคเชก็จะสอนอย่างเงี้ย
0: อันนี้คืออย่างแรกขั้นต้นเลยแหละครับ
1: ใช่ค่ะ
0: พื้นฐานเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะเพราะหมายอันเนี้ยลื้อได้เลาะได้ไม่เสีย
0: สามารถจะเลาะ
1: ค่ะทำไม่เป็นก็เลาะอยู่นั่นแหละค่ะไม่เสียค่ะพอมีชำนาญแล้วถึงจะไปถักไหมแบบที่เขาถักอยู่นั่นเพราะไหมอันนั้นพอลื้อแล้วมันจะเสีย
0: ครับน่ารักมากเลยนะครับของค่อนข้างจะทำยากพอสมควรแล้วนี่แหละครับ
1: พวกนี้พวกเขาเรียกอะไรกิฟต์ช็อปพวกกิฟต์ติดผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ที่อยู่ตาม
1: นี่แหละ
0: ตามบนห้างอะครับคุณผู้ชมที่ขายกันแบบว่าราคาเป็นร้อยเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ขายกันกี่ร้อยครับเนี่ยคุณครู
1: โอ้ย20 30
0: 20 30นะครับ
1: โอ้10 บาทก็มีนี่แถวนี้10 บาทตั้งแถว

0: ับคุณครูครับครูน้อยครับที่มาที่ไปแล้วก็ความเป็นมาของโครงงานอาชีพเจ้ามูลหัตถกรรมเนี่ยคืออะไรนะครับทำไมถึงเราถึงเลือกที่จะสนใจเรื่องงานหัตถกรรมงานฝีมือครับเนี่ย
1: เรื่องของเรื่องเราก็สอนในชั่วโมงชมรมนี่แหละค
0: ่
1: ะเราก็คิดว่าจะเอาอะไรมาสอนเด็กเอาอะไรมาสอนเด็กเมื่อแต่เราก็มีความถนัดทางนี้เราชอบอย่างนี้ชอบโครเชต์ชอบงานประดิษฐ์อะไรเงี้ยแล้วก็เอาลองมาสอนปรากฏว่าเมื่อสอนแล้วเด็กๆนำกลับไปบ้านเนี่ยผู้ปกครองก็ชอบคนข้างบ้านก็ขอซื้อเด็กเขาก็กลับมาถามแล้วว่าคุณครูขายได้ไหมอ้าวได้สิถ้ามีคนซื้อแสดงว่าฝีมือแล้วดีอ่ะแล้วก็ขายได
0: ้ฝีมือดีจริงๆคร
1: ับ ใช่
0: เพิ่งมีการก่อตั้งกันหรือว่าทำกันมานานแล้วครับคุณครูครับ
1: ทำมานานค่ะประมาณย้อนหลังไปประมาณ20ปี
0: 20ปีคุณครูโอ้โหที่คุณครูทำ
1: แต่ไม่ได้เยอะมากมายอย่างนี้ตอนแรกก็แค่1อย่าง2อย่างแล้วมันก็เพิ่มผลิตภัณฑ์มาเรื่อย
0: ๆโหนี่ทำมากี่รุ่นแล้วครับเนี่ยเยอะมากเลยนะคร
1: ับ เยอะหลายรุ่นแล้วค่ะ
0: แล้วมีแบบว่าที่แบบว่าจบการศึกษาไปแล้วนำไปประกอบอาชีพจริงๆมีไหมครับคุณคร
1: ูมีค่ะ
0: มีจริงๆนะครับ
1: ตอนนี้ที่เขาทำเป็นจริงเป็นจังนะคะตอนนี้ไปอยู่มัธยมปีที่3เขาก็จะทำเขาก็เหมือนไปตั้งชมรมในระดับมัธยมอะค่ะไปตั้งชมรมที่นู่นแล้วก็ทำขาย
0: ก็นำความรู้ที่คุณครูได้ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ไปนำไปต่อยอด
1: ใช่ค่ะผู้ปกครองเขาก็เรียนด้วยกันกับลูกเขานั่นแหละ
0: เขา
1: ก็ทำขายกัน
0: มีผู้ปกครองมาเรียนด้วยไหมคร
1: ับ มาเรียนค่ะ
0: มีมาด้วย
1: มาค่ะบางคนเราสอนลูกไปผู้ปกครองก็ขอมาเรียนด้วยเราก็ไม่ได้รังเกียจเราก็บอกว่ามาได้เพราะครูเป็นคนมาโรงเรียนแต่เช้าเขาก็จะมาเรียนช่วงเช้าสอนแล้วตอนเย็นเลิกเรียนก็สักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยให้การบ้านกลับไปทำแล้วก็กลับมาใหม่
0: แล้วคุณครูทำเป็นหมดทุกอย่างเลยนะครับ
1: ค่ะต้องเป็นดิค่ะ
0: แล้วคุณครูโอ้คุณครูมีความสนใจหรือว่ามีความถนัดงานนี้มาตั้งแต่
1: ก็ตั้งแต่เรียน
0: ตั้งแต่เรียนเลยใช่ไหมครับ
1: โ
0: อ้ก็นำความรู้ตั้งแต่สมัย
1: ค่ะเรียนเอกจบเอกคณะกรรม
0: เอกคณะกรรมนะครับนำมาขายทอดให้ลูกศิษย์แล้วก็ลูกศิษย์นำไปต่อยอด
1: แล้วเราก็ศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ความรู้หาง่ายในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะในเว็บเพจอะไรพวกนี้เยอะ
0: คุณครูเป็นคนทันสมัยด้วยนะครับ
1: ดูได้อย่างเดียว
0: ครับคุณครูครับแล้วผลตอบรับของโครงการดังกล่าวครับมีคนตอบรับยังไงบ้างคร
1: ับ โอ้ดีค่ะดีค่อนข้างดีมาก
0: ดีมากเลยนะครับ
1: คือเมื่อเราได้รับเชิญไปออกงานที่ไหนเนี่ยผลงานเราก็จะขายได้ตลอด
0: คุณน้อยแล้วเคยพาเด็กๆไปประกวดอะไรประเภทนี้บ้างไหมครับ
1: ก็ไปประกวดค่ะ

0: ครับ
1: ไปประกวดโอท็อปได้โอท็อป4ดาว
0: โอ้4ดาวเลยนะครับ
1: แล้วก็ประกวดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนอะไรเง
0: ี้
1: ยก็ได้เหรียญทองค่ะ
0: ที่ธรรมศาสตร์นะครับได้เหรียญทองด้วยนะคร
1: ับ ได้เหรียญทองค่ะ
0: สุดยอดจริงๆ
1: บางครั้งก็อันดับ1อันดับอะไรเนี่ยมาได้ทุกปีเหรียญทองได้ทุกปีค่ะ
0: เหนือกว่ารางวัลที่ได้ก็คือลูกศิษย์สามารถที่จะนำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาต่อยอดแล้วก็นำไปประกอบอาชีพได
1: ้ใช่แน่นอนค่ะเนี่ยอันนี้กำไรสูงสุด
0: ยอดมากเลยครับคุณน้อยครับคุณน้อยครับแล้วโครงงานดังกล่าวเนี่ยครับงานฝีมืองานหัตถกรรมที่คุณน้อยได้ถ่ายทอดลูกศิษย์นะครับยังมีส่วนไหนที่จะต้องพัฒนาเพิ่มเติมแล้วก็หรือต้องการได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมอยู่นะครับคุณน้อยครับ
1: ก็คิดว่าน่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายอะค่ะมีรูปแบบให้เยอะขึ้น
0: คุณน้อยพอจะเล่า ความประทับใจที่เริ่มต้นทำโครงงานนี้ให้กับคุณผู้ชมฟังได้ไหมครับว่าตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอจะมีความประทับใจอะไรที่ตาตึงใจเรา
1: ก็มีค่ะ
0: ครับ
1: อันแรกเลยก็ประทับใจเด็กๆ เขาเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: เมื่อเราพาไปออกงานเนี่ยเขาสามารถบริหารจัดการร้านของเขาเนี่ยให้เรียบร้อยได้อย่างมีผู้ใหญ่ในกระทรวงเข้ามาเยี่ยมบูธเนี่ยโดยที่ครูไม่อยู่นะเขาก็จะสามารถแบบมอบของที่ลึก
0: แล้วครับ
1: ถ่ายรูปไว้อะไรเรียบร้อยอะค่ะ
0: เด็กๆประถมเนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะรายงานเสร็จว่าเรามาจากโรงเรียนอะไรมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง
0: ครับ
1: แล้วก็มอบของที่ระลึกของเด็กๆแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยครูไม่อยู่นะเน
0: ี่
1: ยคือความประทับใจ
0: แต่ว่าคุณครูก็คือได้เทรนเขาได้
1: ฝึกฝนนะคะ
0: ไม่ได้ฝึกฝนคือเขาสามารถที่จะ
1: บริหารจัดการร้านได
0: ้เองเลย
1: ค่ะ
0: สุดยอดมากเลยครับ
1: ประทับใจไหมคะอย่างน
0: ี้แสดงว่าโรงเรียนนี้บูรณาการหลายอย่างนะครับนอกจากจะมีงานฝีมือที่ในเชิงของทักษะฝีมือแล้วยังมีในเรื่องของเชิงบริหารได้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วครับอยากจะขอคุณครูฝากทิ้งท้ายประชาสัมพันธ์โครงงานอาชีพหัตถกรรมเจ้ามูลให้กับคุณผู้ชมได้รับชมที่กำลังรับชมอยู่นะครับ
1: ก็อยากให้ผู้ใหญ่ใจดีช่วยสนับสนุนผลงานเด็กๆนะคะเขาจะได้มีรายได้ระหว่างเรียนแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการสร้างเสริมอาชีพไปในอนาคต
0: หรือถ้าสนใจอยากจะติดต่อเพื่อที่จะมาอุดหนุนเด็กๆยินดีไหมครับ
1: ค่ะเราจำหน่ายที่โรงเรียนวัดเจ้ามูลแล้วก็ที่โรงเรียนดอนหวายตลาดดอนหวายนครปฐมอะค่ะ
0: ครับรายได้ก็จะนำมาให้เด็ก
1: ๆ
0: ที่เป็นคนประดิษฐ
1: ์เป็นคนประดิษฐ์
0: ทำขึ้น
1: ก็จะได้หลายชิ้น
0: แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะนำเข้าสู่โรงเรียนที่ต้องขอขอบคุณคุณน้อยมากครับที่นำความรู้ดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยสัมภาษณ์ครูน้อยเสร็จแล้วจะลองไปลง
1: ได้เลยค่ะให้เด็กๆสอนได้เลยค่ะ
0: ให้เด็กๆสอนได้เลยนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะ
0: ต้องขอบคุณครูน้อยมากๆนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับแต่ว่าสำหรับเรื่องราวของโรงเรียนวัดเจ้ามูลเนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเรายังมีอีก1กลุ่มโครงงานครับที่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกลุ่มนักเรียนที่สรรค์แล้วก็ประดิษฐ์หุ่นยนต์ขึ้นมาครับวันนี้เนี่ยด้วยเวลาที่เรามีจำกัดมากๆแต่สัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวไปลงมือทำปฏิบัติฝึกอาชีพกับเด็กๆซะหน่อยนะครับต้องขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
2: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความ

รู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลือง

0: เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได
1: ้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพหนึ่งภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สี่และภาพที่ห้าดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
0: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่1อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3.อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่นอัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีหวังในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี

0: อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
1: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
2: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคอรีนคอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปกรอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุมู16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในมู1มู2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะ
ถ้าน้องสังเกตสมบัติ 5G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ท่านนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1 นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งทั้งน้องสังเกตนะคะจะพบว่าถ้า D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอะโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะแล้วน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดนึงที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามหมวดนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบนึงได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n

บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง 3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง 3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง 3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง 3 บวก 1 กลายเป็น 2x กำลัง 4 นั่นเองครับแล้วหารด้วย 4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ f(x) เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่

1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับแล้วเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปของ fx นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปริพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปริพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่12กรกฎาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยในวันนี้ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ตามบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชนละมาก
1: อะไรนะครับขบวนพระยุหยาตราทางชนละมากที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
2: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
1: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
2: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
1: คุณปู่คะขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของขบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
1: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
1: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
2: เอ้ย
1: บังชู
3: บังชู
2: บิวตี้ฟูล
1: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
2: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
1: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่าใหญ่ที่สุดเลยแล้วตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
2: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเดียว
2: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
1: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
2: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของ

0: งานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
1: ไหนขอดูบ้างสิ
2: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
1: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
2: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
1: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินนะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
1: ค่ะ
2: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอจะให้ฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญาสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1กล้องพร้อม
2: ปิด
3: ปิด
4: พี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2 action
5: ยังทำดีตามพ่อสอน
4: สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะแปลกใจกันไหมคะว่าทำไมพี่โนนี่และหนูดีหายไปไม่เห็นมาทำหน้าที่ร่วมเป็นพิธีกรกับพลอยสายเลยตอนนี้ทั้งสองคนออกไปทำหน้าที่เยาวชนคนเก่งและดีแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นพลอยสายยังไม่ขอบอกนะคะเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ค่ะแต่วันนี้พลอยสายมีเพื่อนๆที่ติดตามรายการยังทำดีตามพ่อสอนมาร่วมเป็นพิธีกรรับเชิญกับเราด้วยนะคะว่าแล้วเราก็ไปทำความรู้จักกับพิธีกรรับเชิญกันเลยค่ะ
6: หลักการทรงงานของพ่อในหลวงรัชกาลที่9เราสามารถปรับใช้ได้กับทุกคนนะคะเพื่อนๆไปติดตามชมตัวอย่างดีๆจากเพื่อนๆพี่ๆเยาวชนคนเก่งและดีที่เรานำมาฝากกันในวันนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ
7: คำว่าองค์รวมก็มีความหมายว่าทั้งหมดนะคะแล้วก็วิธีการทำงานแบบองค์รวมก็คือการมองสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบครบวงจรสามารถเชื่อมโยงกันได้ค่ะเอามาแบบใช้กับชีวิตประจำวันเลยนะคะอย่างเช่นการมาเรียนแบบนี้ค่ะเราก็มีการวางแผนว่าตอนเช้านี้เราจะต้องตื่นกี่โมงมาอาบน้ำกี่โมงกินข้าวกี่โมงแล้วก็มาโรงเรียนกี่โมงอย่างนี้ค่ะสามารถทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางสายกลางค่ะเป็นการที่เราทำงานหรือว่าทำอะไรบางอย่างเราไม่ต้องทำแบบจริงจังเกินไปหรือไม่ก็ไม่ต้องทำเหมือนเล่นเกินไปค่ะเพราะอาจจะทำให้งานเราออกมาไม่สมบูรณ์แบบก็ได้ค่ะการเรียนค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราจะมีสอบแบบนี้ค่ะเราก็ต้องมีการเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบแต่ว่าเราไม่ต้องกดดันตัวเองจนเกินไปแบบต้องอ่านหนังสือถึงดึกๆๆค่ะสำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าหนูจะตั้งใจเรียนแล้วก็เมื่อหนูเรียนจบแล้วหนูก็จะกลับไปพัฒนาที่หมู่บ้านของหนูค่ะโดยปกติแล้วที่บ้านก็ทำการเกษตรค่ะแล้วสิ่งที่หนูคิดไว้ก็คือหนูก็จะไปเรียนเกษตรเหมือนกันแล้วหนูคิดว่าหนูจะไปเรียนในด้านการวิจัยค่ะก็จะไปวิจัยแล้วก็ปรับปรุงสายพันธุ์อย่างที่บ้านหนูเขาชอบปลูกสตรอเบอรี่นี้ค่ะหนูก็คิดว่าหนูจะไปปรับปรุงสายพันธุ์สตรอเบอรี่นี้ค่ะอย่างสตรอเบอรี่ก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมคะหนูก็อาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มสีม่วงอะไรพวกนี้ค่ะมันใช้ได้กับทุกๆคนถ้าหากว่าเราเข้าใจในการทำงานเราก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสงบสุขนะคะภูมิใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าได้เหมือนกับว่าเราได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีเลยค่ะ
4: ศีล5ไปต่อกับพิธีกร
8: ค่ะ
9: ได้ค่ะ
8: อ้าวทุกคนเปลี่ยนศีลเดี๋ยวแสงหมด
10: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภัทราเตมีศรีสุขค่ะชื่อเล่นชื่อว่าแพทค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นป.4 ทับ2 SE 1ค่ะโรงเรียนถนอมพิทยวิทยาค่ะหนูจะประหยัดอดออมและรู้จักพอเพียงตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะยังทำดีตามพ่อสอน
11: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐิตาที่คงคงอายุ10ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมมาศึกษาปีที่4ทับ2 SE 1โรงเรียนถนอมพิทยวิทยาค่ะโตขึ้นอยากเป็นแพทย์หญิงหนูจะทำตามหน้าที่ของนักเรียนและทำตามคำสั่งสอนของพ่อแม่และรู้จักอ่อมน้อมถ่อมตนตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะยังทำดีตามพ่อสอน
12: สวัสดีครับ
2: ผมชื่อเด็กชายธนากรปิติผลวานิชอายุ8ปีอยู่ชั้นป.3อยู่โรงเรียนถนอมพิทยาคารครับผมจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ครับยังทำดีตามพ่อสอน
1: ยังทำดีตามพ่อสอนเย
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าเด็กๆต้องฝึกหัดอบรมทั้งกายทั้งใจให้เข้มแข็งเป็นระเบียบและสุจริตเพื่อประโยชน์ของตนในภายหน้าเพราะคนไม่เข้มแข็งไม่สามารถควบคุมกายใจให้อยู่ในระเบียบและความดียากนักที่จะได้ประสบความสำเร็จและความจริงอย่างแท้จริงในชีวิตพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีพุทธศักราช2526

0: อยากทำดีตามพ่อสอนเทปที่3ซีน3คัด1เทป2ที่ดินแบ่งสาย
1: ไม่รู้ค่ะแต่สามารถ
0: ก็สามารถเรียนรู้ได้
1: ค่ะ
0: ค่ะเขาบอกไม่รู้ค่ะ
2: เสียงน้ำ

0: รู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการขับรถบนท้องถนนนะคะก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะถ้าหากว่ามีสัตว์เดินหรือว่าตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดก็จะก่อให้เกิดอันตรายได้ค่ะวันนี้ช่วง

ู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำและก็ข้อควรปฏิบัติมาฝากถ้าหากว่ามีสัตว์เดินหรือว่าวิ่งตัดหน้ารถค่ะเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันทาวสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเมื่อพบสัตว์เดินหรือวิ่งตัดหน้ารถดังนี้หากผู้ขับขี่มองเห็นสัตว์ในระยะไกลควรชะลอความเร็วพร้อมหยุดรถรอให้สัตว์เดินผ่านไปก่อนจึงค่อยขับรถไปต่อกรณีสัตว์ตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดให้ชะลอความเร็วพร้อมจับพวงมาลัยให้มั่นจะช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหากไม่มีสิ่งกีดขวางช่องทางให้เบี่ยงพวงมาลัยเล็กน้อยห้ามเหยียบเบรกหรือหักหลบกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำได้สำหรับวิธีปฏิบัติเมื่อพบช้างบนถนนผู้ขับขี่ควรหยุดรถให้ห่างจากช้างในระยะไม่ต่ำกว่า 30-50 เมตรหากช้างเดินเข้าหาให้ขับรถถอยหลังอย่างช้าๆรอจนช้างเดินพ้นถนนไปสักระยะจึงค่อยขับรถไปต่อที่สำคัญไม่ควรบีบแตรหรือส่งเสียงดังกรณีพบช้างในเวลากลางคืนห้ามกระพริบไฟอย่างเด็ดขาดเพราะจะทำให้ช้างตื่นตกใจและเข้ามาทำอันตรายได้คุณผู้ชมคะการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายได้ค่ะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ค่ะรู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านดำเนินชีวิตปลอดภัยแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาบพิตรผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก
1: ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสและได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะโดยวิธีนั้นๆอยู่แล้วฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วจึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าก็ได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไปข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงจำไว้ด้วยดีว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิด
0: ความเป็นชาติไทยของเราทุกยุคทุกสมัยนั้นเกิดขึ้นได้เพราะความเกื้อหนุนกันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันศาสนามาแต่ครั้งสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงทศพิธราชธรรมพระราชจริยวัตร10ประการเพื่อยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนเป็นที่ชื่นชมยินดีประจักษ์ชัดแก่สายตาชาวโลกทุกพระองค์ทรงบริบูรณ์ด้วยทานศีลบริจาคความซื่อตรงดำรงในสัตย์สุจริตทรงอ่อนโยนทรงสัมมาคารวะอ่อนน้อมแก่ท่านผู้เจริญโดยวัยและโดยคุณทรงบริบูรณ์ด้วยความเพียรเอาพระราชหฤทัยใส่ในการปกครองพระราชอาณาเขตและประชาชนให้มีความสุขปราศจากภัยอันตรายทรงบริบูรณ์ด้วยความไม่โกรธและทรงมีพระเมตตาอยู่เสมอทรงดำรงไว้ซึ่งความไม่เบียดเบียนกอบด้วยพระราชกรุณาทรงมีพระราชหฤทัยดำมั่นในพระขันติอดทนพระเมตตากรุณาธิคุณทรงรักษาความยุติธรรมความไม่ประพฤติผิดในขัตติยราชประเพณีทรงดำรงอยู่ในพระราชจริยวัตรของพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงตั้งมั่นในความเป็นอัครศาสนูปถัมภกมาอย่างต่อเนื่องล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่1ทรงสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงชำระพระไตรปิฎกรัชกาลที่2ทรงเป็นพระภิกษุสงฆ์พระองค์แรกที่ผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดา

ารามและทรงนำวันสำคัญทางศาสนาคือวันวิสาขบูชามาเป็นวันสำคัญในแผ่นดินไทยรัชกาลที่3ทรงมีพระราชดำริให้สร้างวัดราชนัดดาโลหะปราสาทรัชกาลที่4ทรงผนวดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยถึง27พรรษารัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมขึ้นตามวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุและสามเณรรัชกาลที่6ทรงจัดให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้นอีกหลักสูตรหนึ่งเรียกว่าหลักสูตรนักธรรมเพื่ออบรมพระภิกษุสามเณรที่มีโอกาสบวชเรียนน้อยวันแล้วลาสิกขาบทให้ได้รับความรู้ในทางพระพุทธศาสนาตามสมควรรัชกาลที่7ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการกระทำสังฆนาพระไตรปิฎกขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2468ถึงพุทธศักราช2473เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นับว่าเป็นการกระทำสังฆนาครั้งที่3ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และทรงจัดพิมพ์พระไตรปิฎกจากแบบใบลานมาเป็นแบบรูปเล่มที่สมบูรณ์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยรัชกาลที่8พระองค์ทรงประกอบพิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะพระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยว่าจะผนวดในพระพุทธศาสนาทรงขอสังฆราชานุเคราะห์ในการศึกษาตำราทางพระพุทธศาสนาเพื่อใช้ในการเตรียมพระองค์ในการที่จะผนวดทรงพระราชทานพระราชทรัพย์บำรุงวัดวาอารามกับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่ศาสนาอื่นตามสมควรล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระปฐมบรมราชองค์การที่บริบูรณ์พร้อมต่อการปกครองประเทศชาติและประชาชนทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองที่งดงามด้วยศาสนาและทศพิธราชธรรมในพระองค์ที่มิอาจหาถ้อยคำใดมากล่าวเปรียบได้

กาลครั้งหนึ่งณพระราชนิเวศมฤคทายวันจังหวัดเพชรบุรีมีฝูงเนื้อทรายอาศัยอยู่จำนวนมากจึงเป็นที่มาของห้วยทรายนามที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติแต่แล้วเมื่อพื้นป่าถูกบุกรุกเพื่อทำไร่จึงทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลขาดแหล่งน้ำดินเสื่อมคุณภาพราษฎรไม่สามารถทำการเกษตรได้อีกนับเป็นเวลาอันยาวนานที่ความแห้งแล้งปกคลุมห้วยทรายจนกระทั่งในวันที่5เมษายน2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และมีรับสั่งว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดพระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีขึ้นเพื่อศึกษาค้นหารูปแบบการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างเหมาะสมย่าแฝกเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมโดยช่วยพังทลายชั้นดินที่แข็งเป็นดานด้วยการชอนชัยของรากที่แผ่กระจายเหมือนร่างแหแถมยังช่วยยึดป้องกันการพังทลายของดินรักษาหน้าดินและกักเก็บความชุ่มชื้นนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ส่งเสริมให้ราษฎรบำรุงรักษาดินอย่างถูกวิธีเพื่อปรับพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกน้ำเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและระบบอ่างพวงคือกลไกสำคัญในการส่งน้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรอย่างทั่วถึงด้วยการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่นอกพื้นที่มาเติมอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในโครงการแล้วบริหารจัดการระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำให้ไหลรินอย่างไม่ขาดสายระบบภูเขาป่าหรือป่าเปียกเป็นหนึ่งในพระราชดำริที่สร้างความเจริญงอกงามให้พื้นป่าด้วยการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำด้านล่างขึ้นไปสู่จุดสูงที่สุดบนเนินเขาจากนั้นปล่อยน้ำให้กระจายลงมาสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ป่าด้านล่างทำให้พืชพันธุ์ไม้ต่างๆค่อยๆฟื้นตัวงอกงามการส่งเสริมให้ราษฎรดำเนินตามแนวพระราชดำริการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างรวมทั้งการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะเนื้อทรายเพื่อปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยเวลาเพียงไม่นานพื้นป่าได้ฟื้นคืนความสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อพื้นดินดีและมีแหล่งน้ำเมื่อพื้นป่าให้ความร่มเย็นได้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรด้วยรูปแบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการส่งเสริมพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้นอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนณวันนี้ด้วยผลสำเร็จแห่งการพัฒนาได้ก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างครบวงจรคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและนี่คือดินแดนที่ครั้งหนึ่งมีแต่ความแห้งแล้งเสื่อมโทรมนี้ได้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งสมดังนามห้วยทราย

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะคะก็มักจะมีหมอกปกคลุมเส้นทางค่ะโดยเฉพาะบริเวณยอดดอยแล้วก็เชิงเขานะคะประกอบกับในช่วงนี้เกษตรกรก็จะนิยมเผาหญ้าแห้งเพื่อเตรียมพื้นที่ในการทำการเกษตรก็จะทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางนั้นไม่ชัดเจนก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแล้วก็อุบัติเหตุได้ค่ะลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันนี้จึงมีข้อแนะนำสำหรับการขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกปกคลุมมาฝากค่ะ
2: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่เรียนรู้ข้อควรปฏิบัติในการขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันปกคลุมดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางตรวจสอบสัญญาณไฟให้มีแสงไฟส่องสว่างทุกดวงมันทำความสะอาดโคมแก้วครอบสัญญาณไฟและตรวจสอบอุปกรณ์ที่ปัดน้ำฝนกระปุกน้ำฉีดกระจกและระบบไล่ฝ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเมื่อขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันปกคลุมให้เปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอกจะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นไม่ขับรถเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันอื่นให้มากกว่าปกติหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้แก้ไขสถานการณ์ทันท่วงทีขับรถให้อยู่กึ่งกลางช่องทางจราจรไม่เปลี่ยนช่องทางกระทันหันไม่แซงในระยะกระชั้นชิดไม่หยุดหรือจอดรถริมข้างทางเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไม่ฝืนขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันปกคลุมหนาแน่นให้จอดรถริมข้างทางในบริเวณที่ปลอดภัยอาทิสถานีบริการน้ำมันจุดพักรถริมทางรอจนกว่าหมอกเบาบางค่อยขับรถไปต่อกรณีละอองฝ้าเกาะกระจกให้ลดกระจกข้างเพิ่มความเย็นของเครื่องปรับอากาศจะช่วยปรับอุณหภูมิให้สมดุลกันหากละอองฝ้าไม่จางหายให้จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยพร้อมใช้ผ้าแห้งเช็ดกระจกทั้งด้านในและด้านนอกหากละอองฝ้าเกาะกระจกหลังรถให้เปิดปุ่ม

0: ไลฟ้าจะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้น
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนผู้ขับขี่นะคะให้เตรียมรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันปกคลุมก็จะสามารถเพิ่มความปลอดภัยได้ค่ะกรมป้อง

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะประชาชนส่วนใหญ่ค่ะก็ชื่นชอบที่จะได้ไปท่องเที่ยวตามยอดเขาแล้วก็เชิงดอยเพื่อที่จะได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ทัศนียภาพที่สวยงามนะคะแต่ว่าหลายครั้งค่ะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าความประมาทก็ก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะในวันนี้ช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงมีข้อแนะนำควรปฏิบัติเพื่อที่จะได้ท่องเที่ยวในหน้าหนาวอย่างปลอดภัยมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวดังนี้อุปกรณ์ถนนโดยเตรียมสภาพรถให้พร้อมใช้งานเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านจุดเสี่ยงอุบัติเหตุโดยเฉพาะเส้นทางขึ้นลงเขาทางโค้งพร้อมปฏิบัติตามป้ายเตือนและกฎจราจรอย่างเคร่งครัดใช้ความเร็วและเลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนการกางเต็นท์พักแรมเลือกสถานที่กางเต็นท์ในบริเวณที่ปลอดภัยไม่อยู่ใกล้ต้นไม้ที่ยืนต้นตายหรือกิ่งไม้แห้งที่เสี่ยงต่อการล้มทับไม่อยู่ใกล้ริมน้ำและบริเวณที่เป็นแอ่งกระทะพร้อมทำความสะอาดพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายจากแมลงและสัตว์มีพิษรวมถึงยึดติดเต็นท์กับพื้นให้มั่นคงเพื่อป้องกันแรงลมพัดก่อให้เกิดอันตรายที่สำคัญห้ามจุดตะเกียงเทียนหรือสูบบุหรี่ภายในเต็นท์เพื่อป้องกันเพลิงไหม้หรือขาดอากาศหายใจจากการสูดดมควันไฟเข้าสู่ร่างกายอุบัติเหตุจากการก่อกองไฟหลีกเลี่ยงการก่อกองไฟใกล้เต็นท์พักแรมโดยเฉพาะบริเวณที่มีพงหญ้าแห้งหรือเศษวัสดุติดไฟง่ายหากก่อกองไฟควรดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันเพลิงลุกลามเป็นไฟป่าที่สำคัญนักท่องเที่ยวควรเพิ่มความระมัดระวังในการถ่ายรูปและชมวิวบริเวณหน้าผาหรือชะง่อนหินเพราะเสี่ยงต่อการลื่นล้มและพลัดตกก่อให้เกิดอันตรายได้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถการเลือกกางเต็นท์ในบริเวณที่ปลอดภัยและก็การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตรายเช่นการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟการถ่ายรูปหรือไปบริเวณจุดชมวิวที่เสี่ยงอันตรายค่ะก็จะสามารถช่วยป้องกันอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพียงเท่านี้นะคะก็จะทำให้การท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนั้นมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนนะคะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการขับรถผ่านจุดเสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะทางโค้งทางแยกแล้วก็จุดตัดรถไฟนะคะถ้าผู้ขับขี่ขาดความระมัดระวังก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะวันนี้ช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อควรปฏิบัติเมื่อต้องขับรถผ่านจุดเสี่ยงอุบัติเหตุมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเมื่อขับรถผ่านจุดเสี่ยงอุบัติเหตุดังนี้ทางแยกเมื่อสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเหลืองให้ชะลอความเร็วและหยุดรถไม่ขับรถฝ่าสัญญาณไฟกรณีขับผ่านทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟควรชะลอความเร็วเพราะมองด้านซ้ายและขวาจนแน่ใจว่าไม่มีรถขับผ่านหรือรถอยู่ในระยะไกลจึงค่อยขับรถผ่านทางแยกทางโค้งควรชะลอความเร็วก่อนเข้าโค้งไม่เหยียบเบรกกระทันหันและไม่แซงรถคันอื่นเมื่อรถอยู่ในทางโค้งรวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านทางโค้งหักศอกที่มีรัศมีแคบหรือมีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจุดกลับรถควรกลับรถในจุดที่กำหนดไม่มีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางพร้อมเปิดสัญญาณไฟแจ้งให้ผู้ที่ขับรถตามหลังมาทราบไม่จอดรถล้ำช่องทางเดินรถรอจนรถทางตรงอยู่ในระยะไกลจึงค่อยเร่งความเร็วกลับรถไปอยู่ในช่องทางที่ปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟหากสังเกตเห็นป้ายเตือนหรือลูกคลื่นบนถนนควรชะลอความเร็วและหยุดรถมองด้านซ้ายและขวาจนแน่ใจว่าไม่มีรถไฟวิ่งผ่านจึงค่อยขับข้ามจุดตัดทางรถไฟไม่จอดหรือหยุดรถคร่อมรางรถไฟเมื่อแผงกั้นทางรถไฟปิดลงมาควรจอดรถให้ห่างจากทางรถไฟในระยะไม่ต่ำกว่า5เมตรไม่ยกแผงกั้นออกและเร่งความเร็วขับรถตัดหน้ารถไฟในระยะกระชั้นชิดเพราะจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
1: ท้ายที่

สุดนี้ในการศึกษาแล้วก็เลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยโดยการตรวจสอบเส้นทางหมั่นสังเกตแล้วก็ปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดรวมไปถึงการเพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องขับรถผ่านจุดเสี่ยงอุบัติเหตุก็จะทำให้การเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความปลอดภัยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากไว้นะคะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: อาจารย์สันติสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณบุ้ย
0: เห็นหน้าอาจารย์สันติก็ทราบกันดีนะครับวันนี้เรายังอยู่ในซีรีส์ของการสอนวิทยาศาสตร์เรารวบรวมเทคนิคดีๆจากประเทศอังกฤษมาสอนในการทดลองสอนเด็กง่ายๆในเรื่องของวิทยาศาสตร์ชั้นประถมนะครับซึ่งรายการครูมืออาชีพของเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั่นเองนะครับอาจารย์ครับอย่างเรื่องกระแสไฟฟ้ามันอธิบายยากเพราะว่ามันจับต้องไม่ได้เรารู้ว่ามีจริงแต่จับต้องไม่ได้อธิบายได้ไหมครับอาจารย
1: ์จริงๆแล้วเนี่ยในวิชาวิทยาศาสตร์มีเรื่องที่จับต้องไม่ได้ที่เราเรียกว่ารูปอนามธรรมเนี่ยนะเยอะไปหมดเพราะนั้นนี่ก็คืออะไรครูต้องคิดหาวิธีการทำอย่างไรอะไรก็ตามที่เราสามารถเห็นสัมผัสจับได้มันน่าสนใจและเข้าใจได้ง่ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนนามธรรมให้เป็นรูปธรรม
0: วันนี้ครับกระแสไฟฟ้าจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรมอย่างไรรับรองสนุกด้วยไปชมนะครับเกมเชื่อไฟฟ้าครับ

0: เราจะเริ่มต้นด้วยการเล่นเกมนะครับโดยที่จะให้ทุกคนจับมือเป็นวงกลมแล้วก็บีบมือต่อกันไปเรื่อย
1: ๆ Mr. Painter, if you could just come over for us, please. And
0: ให้คนหนึ่งเป็นคนจับเวลาเมื่อบีบมือกันจนวนกลับมาจุดเริ่มต้นแล้ว
1: I'm going to squeeze your hand and you can squeeze then Ferrin's hand there. Lauren, if you can just say buzz so we know it's about halfway round by then. And when it gets back to me, I shall say here and you can stop the watch and we'll see how well we do it. Okay?
0: เราจะได้ตัวเปรียบเทียบเมื่อเรานำเชือกมาใช้ในเกมภายหลัง
1: Go.
2: Buzz.
1: And we're here.
3: Well, that time it was 8 seconds to the buzz from you, but 24 seconds in total.
1: 24 seconds. We're going to have to do something to speed this up again, Mr. Painter. So I'm going to introduce a secret weapon. And here it is. It's a skipping rope. That's nothing you can do this.
0: นักเรียนต้องเข้าใจว่าเรากำลังเรียนแบบกระแสไฟฟ้า
1: You from now on will be a buzzer so here we are let's put this round your neck
0: เนื่องจากนักเรียนเคยทำเสียงออดมาแล้วทำให้เกิดความเข้าใจหน้าที่ของกลิ่งได้ง่ายขึ้น
1: I hope we made this string long enough I am the battery so here we are I'm the battery and you are the buzzer has anyone got any idea what I'm starting to teach you about is it about circuits well let's seeCan you say buzz when you feel it? Okay, here we go, and...
2: Here, buzz.
1: Yeah, it was there straight away.
0: ครั้งนี้ไม่เหมือนรอบแรกนะครับเพราะเมื่อกระตุกเชือกทุกคนรู้สึกถึงแรงกระตุกพร้อมๆกันนั่นก็หมายความว่าคนที่อยู่ตรงกลางและคนสุดท้ายจะรู้สึกถึงแรงกระตุกพร้อมๆกันทั้งคู่ส่งเสียงออกมาพร้อมกันจนจับเวลาไม่ทันเลยนะครับ
3: Well, it was so fast I couldn't even time it. Jack and Lauren seemed to say the exact same time, simultaneously.
0: ควรให้ครูทำหน้าที่เป็นแบตเตอรี่จะได้ควบคุมการกระตุกเชือกได้ยังมีประสิทธิภาพเราแสดงให้นักเรียนเห็นว่าเมื่อเราเปิดไฟเราไม่ต้องรอให้กระแสไฟฟ้าเดินทางไปตามสายไฟบทเรียนสอนให้รู้ว่ากระแสไฟฟ้าเดินทางทันทีทันใดครับ
4: ได้ชมกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนครูครับอาจารย์สันติครับได้ชมแล้วผมรู้สึกว่าอิจฉาเด็กสมัยนี้มากนะครับเพราะว่ามีวิทยาการดีๆนะครับรวมถึงสื่อต่างๆอย่างรายการของเราพยายามส่งเสริมเด็กที่ลองทำเองเนี่ยเรารู้สึกว่าชัดเจนเลยว่านี่คือระบบของกระแสไฟฟ้าบางทีผมสงสัยว่ามองปลั๊กไฟทำไมเราเปิดไฟปุ๊บแล้วมันต้องเดินทางเท่าไหร่ทำไมมันติดเลยอะไรอย่างเงี้ยวิธีอย่างนี้ครูมันมีเทคนิคหรือว่าแนวทางในการทดลองไหมครับอาจารย์
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วครูเนี่ยต้องเข้าใจหลักการแล้วจากหลักการเนี่ยนะครับก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นตัวแทนเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจไอ้ส่วนที่มันเป็นนามธรรมในกรณีอันนี้อย่างที่คุณบวยว่าก็คือไฟฟ้าเนี่ยเรามันจับไม่ได้เรามันไม่เห็นเพราะทำอย่างไรจะให้มันรู้ว่ามันมีกระแสไฟฟ้าวิ่งและมันวิ่งช้าวิ่งเร็วอย่างไรความฉลาดครูคนนี้คือใช่อะไรใช้เชือก
4: ใช้เชือก
5: แต่ก่อนจะใช้เชือกเนี่ยเขาก็เอามือจับกันจากมือคนที่1ไปคนที่2คนที่3คนที่4มันเหมือนกระแสไฟฟ้าวิ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นไงกระแสฟ้าวิ่งเร็วถึงไหมคุณบ๊วย
4: เร็วมาก
5: เขาต้องการสร้างภาพให้เห็นก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเชือกเห็นไหมพอกระตุกเชือกปุ๊บคนกระตุกคนสุดท้าย
4: รู้เลยอ้าดังเลย
5: เพราะฉะนั้นเร็วคืออย่างไรรับรู้ได้ใช่ไหม
4: ช้าคืออย่างไรก็รู้ด้วย
5: ใช่แล้วก็การเคลื่อนที่ของเชือกเหมือนการที่กระแสไฟฟ้าเออก็เลยเข้าใจขึ้นเห็นไหมครับ
4: อาจารย์ครับแล้วอย่างการทดลองแบบนี้มันมีต้องมีหลักการอะไรแบบมีแกนอะไรไหมครับที่เรายึดหน่อยครับ
5: คือการเล่นเกมเนี่ยโดยปกติเราต้องรู้ก่อนเราจะเล่นเกมอะไรถูกไหมครับ
4: ครับ
5: วิธีการเล่นเป็นยังไงครูก็ต้องบอกก่อนจะเล่นเกมอะไรเงื่อนไขหรือวิธีการเล่นเป็นอย่างไ
4: ร
5: เด็กก็เล่นเกมพอเด็กเล่นเกมเสร็จปุ๊บนะฮะเด็กก็จะได้ข้อสรุปจากการเล่นเกมต้องมีการมานั่งคุยอภิปรายกันว่าเอ๊ะการที่เกิดผลอย่างเงี้ยมันคืออะไรและนำไปสู่ข้อสรุปพอสรุปได้ถูกหรือผิดอย่างไรต้องมีการเป็นไงฮะประเมินดูอีกทีนึงว่าเออเด็กเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าท่านโดยสรุปมีสี่ขั้นตอนหนึ่งบอกก่อนว่าเกมอะไ
4: ร
5: มีเงื่อนไขอย่างไร2ให้เด็กทําการเล่นเกมอันที่3มีการอภิปรายร่วมกันระหว่างครูกับเด็กและอันที่4มีการประเมินผลดูว่าเกมอันเนี้ยทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามที่เราต้องการจริงหรือไม่
4: อันนี้คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เลย
5: ใช่ถูกต้องครับคุณเพื่อนอ
4: าจารย์ผมสงสัยครับแล้วถ้าเกิดจำนวนนักเรียนในห้องเรียนของเพื่อนครูเยอะๆอย่างเงี้ย อย่างถ้าเกิดนักเรียนที่เราชมเมื่อสักครู่นี้นะครับจำนวนน้อยโอเคทดลองได้ง่ายจำนวนได้เยอะอย่าง40 50คน60 100อย่างเงี้ยทดลองไงครับอาจารย
5: ์จริงๆแล้วมันทำได้นะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะมีสถานที่เพียงพอไหมอย่างเช่นกรณีเนี้ยบ้านเราเองนะครับโรงเรียนทั่วไปห้องนึงประมาณ40 45หรือ50
4: ครับ
5: เพราะลักษณะเช่นนี้ในห้องอาจจะใช้ไม่ได้ละเรามีสนามถูกไหมฮะจะเป็นสนามบาสเกตบอลสนามวอลเลย์บอลหรือว่าสนามที่เราเข้าแถวต้นเช้าเนี่ยใช้ได้ในกรณีของเขาเนี่ยเขาต้องการทดลอง2รอบรอบที่1ใช้มือรอบที่2เนี่ยใช้เชือกเปรียบเทียบอะไรความช้าเร็วนี้ของเราจะทำอย่างเขาได้ไหมก็แบ่งเป็น2กลุ่มสิครับกลุ่มละ20หรือ20ทำแบบเขาได้แล้วแล้วถ้าจะให้ดีเราได้เปรียบเขานะคุณด้วย
4: ครับ
5: ครั้งที่1เราทำ20ใช่ไหมครับครั้งที่2ทำทั้งห้องเลยเห็นไหมครับถ้าหากระยะทางไปไกลๆมากขึ้นกระแสไฟฟ้าคุณจะใช้เวลาในการเดินทางมากขึ้นไหม
4: มากขึ้นแต่จริงแล้วไม่ใช่
5: ไม่ใช่เห็นไหมเราได้เปรียบเขาพอจำนวนคนมากขึ้นเราได้อีกหนึ่งประเด็นละเนี่ยถ้าเรามองให้ออกเราใช้สิ่งที่มีอยู่ทำได้คุณด้วย
4: เอาปัญหาให้เป็นวิธีสอนให้เด็กได้คิดได้รู้จักแล้วก็จดจำได้ดีด้วยนะครับกระแสไฟฟ้ายังมีอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่ผมภาคภูมิใจมากแล้วก็อิจฉาเด็กครับมันทำให้เด็กนอกจากเข้าใจวิทยาศาสตร์แล้วยังสามารถเป็นนักประดิษฐ์ได้ด้วยจะเป็นอย่างไรครับเซอร์กิตเกมครับ
2: การทดลองนี้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงนะคะโดยพวกเขาจะใช้วัตถุที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวันของพวกเขาเองนะคะ
6: How do we use circuits? I need you to answer this question on your whiteboards.
2: เริ่มแรกฉันก็จะให้นักเรียนยกตัวอย่างวงจรไฟฟ้าต่างๆที่พวกเขาคุ้นเคยค่ะ
6: Lamps, torches, radio, laptops. Who has played the game Operation before? Neve, could you explain to the class how an electrical circuit is involved within that game?
7: You have to try and take these little circle plastic counters out of the body, and if you touch the metal bit, it buzzes and then it's connected the circuit.
6: Birthday cards? How would you use birthday cards using a circuit?
8: You open it and it makes the circuit connect, and then that makes it all start singing.
6: How does the
2: จุดของฉันก็คือให้นักเรียนได้แสดงว่าวงจร

0: ไฟฟ้านั้นมันทำงานยังไงคะ
1: So what should we make?
2: Think about this operation.
0: นักเรียนวาดวงจรไฟฟ้าลงบนกระดาน
1: Yeah.
0: แต่ละกลุ่มนั้นก็จะตกลงกันว่าจะต่อวงจรอะไรแล้วก็จะต่ออย่างไรจากนั้นก็ถึงขั้นตอนของการต่อวงจรค่ะ
3: Go
0: ฉันเตรียมอุปกรณ์ไว้หลายอย่างเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เลือกใช้เองนะคะอย่ากลัวที่จะให้นักเรียนได้ลองสร้างแล้วคุณก็จะตะลึงกับสิ่งที่พวกเขาทำเกมนี้อาจจะเสียงดังหน่อยแต่ว่าก็ขอให้อดทนไว้นะคะเพราะว่านักเรียนจะได้เรียนรู้มากเลยทีเดียวล่ะค่ะ
1: Yay! Everything's complete but it's not working still. We might have to change the buzzer.
0: ดีแล้วค่ะที่วงจรไม่ทำงานเพราะว่ามันจะทำให้นักเรียนหาส่วนที่ผิดพลาดเป็นที่กริ่งแบตเตอรี่หรือว่าการต่อสายไฟนี่เป็นตอนที่สนุกที่สุดสำหรับฉันเลยล่ะค่ะเมื่อต่อวงจรเสร็จแล้วก็นำมาเสนอในชั้นเรียน
1: In our game you have to get this loop around all of this wire here
0: เป็นโอกาสที่ดีที่เด็กๆจะได้ฝึกอธิบายว่าวงจรของพวกเขานั้นทำงานยังไงนะคะ
1: There's the names of the colors on the left hand side and you have to match it to the colors in the face where you have to put the one crocodile clip to a colorname and then match it and then it will work if it works.
4: We just a spinner and a little clown for like a bow tie that spins.
0: นี่เป็นสื่อการสอนที่ดีเนื่องจากว่านักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆได้ฝึกวางแผนสำรวจแล้วก็เรียนรู้เรื่องกระแสไฟฟ้าในเวลาเดียวกันด้วยมันเป็นการเชื่อมโยงความรู้วิทยาศาสตร์กับการลงมือปฏิบัติและประเมินผลการออกแบบเทคโนโลยีและยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมินผลงานของกันและกันอีกด้วย
5: Arrogance, well done
6: เห็นไหมครับเพื่อนครูครับน่าอิจฉาเด็กสมัยนี้มากมีอุปกรณ์ดีๆได้มีโอกาสได้ทดลองทำเผื่ออนาคตอาจจะเป็นนักประดิษฐ์ก็ว่าได้การทดลองแบบนี้ให้เด็กลองทำเองเนี่ยประโยชน์ของมันจริงๆมีอะไรบ้างครับ
7: ครูเนี่ยเขาไม่ได้บอกเลยว่าให้เด็กทำการทดลองอย่างไรแบ่งเด็กเป็นกลุ่มและให้เด็กคิดเองทำเองวางแผนเองเพราะนั้นเด็กก็ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรเด็กต้องวางแผนแล้วมีการทดลองทำมีการพูดคุยก่อนมีการแสดงความคิดเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ดีไหมพอทำการทดลองไปต้องสังเกตเก็บข้อมูลเออบางคนสังเกตเห็นบอกเอ๊ะมันถูกไหมไม่ถูกเพราะอะไรอีกคนนึงพูดอีกคนนึงฟังใช่ไหมครับพอได้ผลมาเสร็จแล้วปุ๊บอภิปรายกันว่าถ้าผลเป็นอย่างนี้แสดงว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้คนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะเหตุใดมีการพูดคุยกันเพราะฉะนั้นไอ้การทำอย่างนี้นอกจากเด็กจะได้เรียนรู้ในเนื้อหาวิชาแล้วเด็กได้มีการเขาเรียกอะไรทักษะทางสังคมทักษะทางสังคมนี้โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร
6: ์
7: เวลาผมจะบอกให้คุณบ๊วยบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่หรอกครับผมก็จะบอกคุณบ๊วยใช่ไหมที่ไม่ใช่เพราะอะไรผมมีเหตุผลซัพพอร์ต
6: การใช้เหตุและผล
7: ถูกต้องเพราะฉะนั้นพอผมมีเหตุมีผลมีข้อมูลเชิงประจักษ์คุณบ๊วยก็ยอมรับแต่ผมบอกว่าไม่ใช่เอาเธอน่าเชื่อฉันไม่ใช่คุณบ๊วยยอมรับไหม
6: ไม่ยอมผมไม่ยอม
7: ใช่ไหมครับพอผมบอกเหตุผลเสร็จปุ๊บคุณบ๊วยเห็นข้อเท็จจริงคุณบ๊วยยอมรับเราก็อยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจถูกไหมครับเราก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและนี่คืออะไรวิทยาศาสตร์ทำมันไม่ใช่เฉพาะแค่เนื้อหาวิชาความรู้เป็นกระบวนการเป็นทักษะชีวิตหรือจะพูดง่ายๆก็วิทยาศาสตร์คือชีวิตด้วยก็ได้ครับกลุ่มหนึ่งกลุ่มเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านหนึ่งบ้านหรือตำบลหนึ่งตำบลใช่ไหมครับห้องแลบของห้องแลบเนี่ยก็เปรียบเสมือนสังคมเพราะฉะนั้นห้องปฏิบัติก็คือสังคมจำลองถ้าครูคิดอย่างนี้และพยายามทำให้เด็กรู้สึกอย่างนี้ได้และฝึกทักษะได้อีกหน่อยพอเขาอยู่ในสังคมจริงๆที่ใหญ่ขึ้นเขาก็จะเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมถูกไหมคุณด้วย
6: ผมหวังว่าแบบนั้นครับ
7: เราครูทุกคนทำได้นะครับถ้าครูทุกคนช่วยกันคิดนะครับเพื่อนครูแล้วก็พยายามสร้างทักษะอันนี้ให้กับเด็กของเราอนาคตเด็กจะเป็นคนที่คิดบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและคุยกันด้วยเหตุและผลเขาก็จะมีความเจริญนะฮะแล้วก็จะประสบความสำเร็จสังคมก็เป็นสุขครับ
6: ผมได้ยินแบบนี้ผมฝากความหวังกับเพื่อนครูด้วยนะครับรวมถึงผู้ปกครองที่ชมรายการของเราด้วยนะครับอาจารย์สติครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: เพื่อนครูครับเวลาหมดลงแล้วครับลาไปก่อนวันนี้เจอกันครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: ทั้งหมดครับสวัสดีครับเพื่อนครู

0: ดีครับอาจารย์สันติสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครูมืออาชีพครับคุณผู้ชมครับรวมถึงเพื่อนครูด้วยนะครับรายการของเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั่นเองวันนี้เป็นเรื่องราวของแสงและเสียง light and sound ไม่ใช่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ อันนั้นแม่น้ำแควดูซิว่าจะเป็นอย่างไรสนุกครับไปชมเลย
2: นี่เป็นวิธีการสอน เรื่องเสียงที่ดีครับและที่สำคัญก็คือเด็กๆได้นำสิ่งที่เรียนมาลองใช้จริงๆด้วยนะครับ
3: Two important words we're going to talk about and they are vibrate and this other one pitch which means how high or how low a note sounds so a really low sounding note will be something like a really low sounding note and a really high sounding note will be something like really really high sounding note
2: ขั้นแรกเลยต้องให้นักเรียนเข้าใจว่าเสียงเกิดจากการสั่นนะครับ
3: What's happening to that band there when you ping it?
4: It's vibrating.
3: It's vibrating, well done. Then it's a good idea to choose a bottle with a medium amount of water in it and hit that bottle. Hear that pitch?
2: แล้วก็สอนว่าขวดและน้ำสั่นทำให้เกิดเสียงขึ้นมานะครับ
3: It depends on the amount of water what's in it, the kind of sound that it makes. Do you think this one with...
2: แล้วก็ให้ดูอีกขวดที่มีน้ำน้อยกว่าและให้นักเรียนทายกันว่าเสียงมันจะสูงกว่าต่ำกว่าหรือไม่แน่ใจ
3: Hands everything and it's going to like a lower pitch sound. Get their predictions and then hit that second bottle and see if they were right or wrong. And the second one. Higher or lower?
5: Higher.
3: Higher, well done.
2: แล้วให้ดูอีกขวดที่มีน้ำมากกว่าขวดแรกครับแล้วให้นักเรียนทายอีกทีนึงว่าเสียงสูงหรือต่ำกว่าและเคาะขวดนั้นเพื่อดูว่าพวกเขาทายถูกไหม
3: Slower, you can hardly hear, really hear it at allYour challenge on your table groups is to fill those bottles with different amounts of water.
2: แล้วให้นักเรียนช่วยคิดตัวโน้ตเพลงหนู3ตัวตาบอดครับพยายามสร้างระดับเสียงที่ต่างกันโดยใส่น้ำในขวดเอาไว้นะครับ
3: Off you go.
2: เด็กๆจะชอบกิจกรรมนี้กันมากครับมันเป็นกิจกรรมที่ดีครับที่ให้พวกเขาได้พูดคุยกันแล้วก็แก้ปัญหาด้วยตัวของตนเองให้เด็กเรียนรู้จากการทดลองว่าน้ำยิ่งน้อยเสียงยิ่งสูงและถ้าน้ำยิ่งมากเสียงมันก็จะยิ่งต่ำลงไปด้วยนะครับควรจะใช้ช้อนโลหะกับขวดแก้วเพราะว่าเกิดการสั่นที่ดีครับแล้วก็ให้เสียงกังวานอีกด้วยพลาสติกหรือไม้ให้เสียงไม่ค่อยชัดครับเด็กๆจะแยกระดับเสียงได้ลำบากทีเดียวการทดลองมักทำให้เด็กตั้งคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาด้วยแหละครับ
4: If you put like stone in there like lots of stones and filled up the bottle would it make any difference to lots of water in it
3: That's a question I don't know That's a really good question That's something for us to investigate
2: เราไม่ควรกลัวคำถามที่ตอบไม่ได้นะครับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องตั้งคำถามอย่างนี้เพื่อที่จะหาคำตอบ
3: So with these two boom whackers point to the one that's going to make the highest sound That one on that side or this one on that side Let's test And So that's the low
2: นี่เป็นวิธีประเมินผลการเรียนรู้ครับโดยที่จะดูว่านักเรียนนำความรู้ที่ได้จากขวดแก้วมาประยุกต์ใช้กับสิ่งอื่นได้บ้างหรือเปล่านะครับ
0: ขอบคุณครับอาจารย
1: ์
0: สนุกครับคืออันนี้เราทราบไปแล้วนะครับคุณผู้ชมรวมถึงเพื่อนครูเนี่ยไอการใส่เอาน้ำใส่ให้แก้วในแก้วที่ไม่เท่ากันเนี่ยมันทำให้เสียงต่างกันอันนี้เราทราบแล้วแต่ที่ผมชอบคือกระบวนการในการสอนเนี่ยสอนค่อยๆสอนทีละขั้นตอนไม่ใช่อยู่ๆมาให้ใส่เลยอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรครับ
1: อันนี้ก็เป็นความสามารถที่น่าชื่นชมของคนที่เป็นครูอย่างที่คุณเว้ยพูดเมื่อสักครู่นี้อันนี้เขากำลังจะสอนเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะ
0: เสียงครับ
1: เสียงสูงเสียงต่ำ
0: ใช่
1: แต่ก่อนจะมาเรียนเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าเสียงเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรเป็นการปูพื้นฐานอันดับแรกเพราะฉะนั้นครูจึงเริ่มต้นในการอันดังสติ๊กมาแล้วให้ดึงเพื่อให้เข้าใจก่อนว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุแล้วถ้าลักษณะการสั่นต่างกันเนี่ยจะทำให้เกิดเสียงสูงต่ำอย่างไรครูไม่พูดแต่ให้ทำการทดลองเหมือนที่คุณพูดตีเมื่อสักครู่เนี่ยนี่ก็คือการวางคอนเซปต์ที่ต่อเนื่องที่ชัดเจน เป็นความสามารถของครู
0: แล้วอย่างถ้าเกิดครูไทยนำไปปรับใช้ครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเทคนิคอะไรพิเศษไหมครับหรือว่าอยากจะเพิ่มลงไป
1: เมื่อกี้นี่เห็นคุณบวยเคาะนี่เรากำลังต้องการศึกษาดูว่าถ้าระดับน้ำสูงต่ำเนี่ย
0: ครับ
1: เสียงจะสูงต่ำต่างกันอย่างไร
0: คุณบวยเราเคาะน้ำน้อยเสียงสูงครับ
1: ใช่คุณบวยเราเคาะดูสักครั้งหนึ่งสิครับลองเคาะแก้ว3ครั้งเห็นไหมครับตำแหน่งที่คุณบวยเคาะเนี่ยอยู่ระดับเดียวกันเลยดีมากเลยแต่ขณะนี้เนี่ยเราต้องการจะดูอิทธิพลของระดับน้ำเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ควรที่เราจะตีเนี่ยควรจะตีตรงไหนฮะอยู่ในระดับที่ใต้ระดับน้ำเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดีไซน์การทดลองกับเด็กเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องรู้ประเด็นที่เป็นรายละเอียดที่จะมีผลทำให้ผลการทดลองมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราต้องการลองดูนะครับเหนือระดับน้ำกับใต้ระดับน้ำแก้วใบเดียวกับเสียงเหมือนกันไหม
0: อันนี้เหนือก่อนนะครับ
1: เสียงเหมือนกันไหมครับ
0: ต่างกันครับ
1: ต่างกันครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการทดลองอันนี้เราต้องการดูอิทธิพลของระดับน้ำเพราะฉะนั้นเวลาเคาะควรจะเคาะในบริเวณที่เป็นยังไงครับ
0: ใต้ระดับน้ำ
1: เห็นไหมครับอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งครับผมก็เชื่อว่าเพื่อนครูเนี่ยนะครับก็จะเข้าใจตรงนี้เพียงแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะลืมมองไปว่าเวลาเด็กทำการทดลองเป็นอย่างไรอันหน้าที่ของครูคือเป็นไงครับขณะเด็กทำการทดลองครูต้องเป็นไงครับคุณบุ้ย
0: คือเข้าใจกระบวนการทั้งหมด
1: แล้วต้องไป
0: สังเกตอีกทีนึง
1: แล้วก็ช่วยกำกับให้ข้อทำการทดลองให้ถูกต้องจะได้ข้อสรุปที่ตรงกับตรงประเด็น
0: การที่ผมเรียนเรื่องเสียงคำว่าเสียงเนี่ยครูก็ดีกว่าจดบนกระดานเยอะมากเลยครับผ่านการทดลองนี่ถือว่าช่วยได้เยอะมากเลย
1: นี่คือเสน่ห์ของวิทยาศาสตร์สัมผัสได้ครับ
0: อันนี้มีเสน่ห์มากเรายังเหลืออีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของแสงอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่ารักมากครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เด็กๆชอบด้วยรับรองว่าน่าสนใจครับไปชมครับ
6: นี่เป็นวิธีสอนเรื่องแสงโดยทดลองกับวัสดุต่างๆแล้วก็ดูคุณสมบัติของมันด้วยนะคะ
7: On your tables you've got a box. That box has got lots of different materials and different objects. And you've also got a lovely torch. Now we've not used these before, have we? So I'm going to show you. The button on the side turns it on. Okay, and you're going to just have a play with the torch and the materials to find out whether the materials let the light through a little bit.Whether they let all the light through or whether they block the light. And I want you to try, Angus, to use the proper science words. Transparent, translucent and opaque.
6: ฉันให้ศัพท์ใหม่3คำโปร่งใสโปร่งแสงทึบแสงตอนเริ่มเด็กๆตื่นเต้นมากค่ะที่ได้ใช้คำใหม่ๆ
7: Livy, do you want to come out and open it?
6: ให้นักเรียนกลับมารวมกลุ่มแล้วก็ให้อ่านจดหมายจากลูกหมู3ตัว
7: Oh, now Mrs. White said this morning she heard lots of little trotters trotting around school delivering the letter.
6: เท่านี้มันก็ดึงดูดความสนใจของเด็กๆได้แล้วล่ะค่ะ
8: Hello.
6: เขาจะตั้งใจฟังอยากจะรู้ว่าจดหมายอะไรแล้วก็ต้องทำอะไรบ้าง
7: I know that you're all very very busy children but we have another problem we really need your advice our bedroom curtains have been ruined we have tried to make some new ones but the light is still getting through as you are all such experts we wondered if you could find out which mill makes the best curtains
6: มันทำให้เด็กสนใจแล้วก็อยากแก้ปัญหามากขึ้นค่ะเพราะว่าเด็กๆเป็นห่วงลูกหมูแล้วเราก็อ่านเรื่องลูกหมู3ตัวกันและทำกิจกรรมอื่นๆโดยการใช้ตัวละครหมู3ตัวมาแล้วนะคะเด็กๆก็เลยอยากจะช่วยลูกหมูแล้วก็อยากจะทำให้ดีที่สุดด้วยนะคะเด็กๆเอาตุ๊กตาหมูใส่กล่องกระดาษแล้วปิดฝาบนฝาก็ตัดรูไว้เป็นหน้าต่างเด็กๆดูของที่มีแล้วก็ทายว่าวัสดุใดให้แสงผ่านหรือว่าบังแสงเอาไว้นักเรียนทายโดยให้คะแนนวัสดุเต็ม10คะแนนเต็มก็คือวัสดุที่บังแสงได้หมดส่วน0ก็คือวัสดุที่ให้แสงผ่านได้ทั้งหมดค่ะ
9: What do you think it'll be?
10: I think it would be probably
6: ตอนนี้เรารู้แล้วว่านักเรียนคนไหนเริ่มเข้าใจหรือว่าใครที่ยังไม่ค่อยเข้าใจดีนักถ้าเกิดว่าคนไหนให้คะแนนวัสดุโปร่งแสงเป็น0เราก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าจะต้องช่วยเขาเพิ่มเติม กล่องมีรูด้านข้างให้ส่องดูนักเรียนจะทดลองโดยส่องดูว่าเห็นหมูข้างในไหม
7: If this is 10 out of 10, what special property does that material have?
8: Opaque.
7: It's opaque. Good.
6: ควรจำไว้ว่าตาสามารถที่จะปรับให้ชินกับความมืดได้นะคะวัสดุที่คิดว่าทึบแสงจริงๆแล้วมันอาจจะโปร่งแสงเมื่อตาสามารถปรับได้ก็ได้ค่ะ
7: Who found a material that they would give 10 out of 10 to that blocked all the light out?
6: ฉันชอบแนวคิดของกิจกรรมนี้มากนะคะเพราะว่ามันเป็นการนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้จริงในเรื่องที่เด็กๆรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปกับมันด้วย
0: เห็นไหมครับเพื่อนครูครับน่ารักมากๆเลยอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนครูชมอยู่อยากจะประยุกต์ใช้กับเด็กไทยใช้อย่างไรครับ
1: อันนี้ไม่ยากเลยเพื่อนครูทุกคนเข้าใจอยู่แล้วเราสอนวิทยาศาสตร์จุดประสงค์นี้ก็คือต้องการให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจ
0: ครับ
1: เกิดทักษะกระบวนการแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าเจตคตินี่สิ่งต่างๆอันนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเด็กต้องทดลองเองปฏิบัติเองเพราะฉะนั้นหัวใจของการสอนจึงอยู่ที่เด็กต้องลงมือปฏิบัติถ้าคุณบ๊วยเห็นใช่ไหมครับตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงวันนี้เด็กปฏิบัติทั้งนั้นเลย
0: ได้ลองทำ
1: แต่รูปแบบของความปฏิบัติแตกต่างกันออกไปเห็นไหมเป็นเกมบางทีครูสาธิตเด็กปฏิบัติยังไงคือการสังเกตใช่ไหมหรือบันทึกอีกอันนึงเด็กลงมือปฏิบัติเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจคือการปฏิบัติแต่วิธีการปฏิบัติแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของกิจกรรมและวุฒิภาวะของเด็กถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเด็กเราก็รู้ว่ากิจกรรมควรจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับเด็กป.2 เล็กๆเอานิทานมาเล่าสนุกดีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการทดลองต้องการให้เด็กคิดเป็นเราต้องตั้งปัญหาพอตั้งปัญหาเสร็จปุ๊บสอนให้เด็กหาคำตอบเด็กต้องคิดวางแผนและทำการทดลองพอทำการทดลองเสร็จปุ๊บในขณะทำการทดลองต้องสังเกตครับพอสังเกตเสร็จปุ๊บได้ข้อมูลมาเราจะต้องตั้งคำถามเพื่อเอาข้อมูลมาจัดกลุ่มนำไปสู่ข้อสรุปพอสรุปได้ปุ๊บเอ๊ะเอาไปใช้ได้หรือเปล่านะก็ต้องทางสถานการณ์เป็นคำถามไว้ถ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เธอจะทำอย่างไรจบและถ้าได้อย่างนี้แต่การจะเป็นเช่นนี้ได้ปุ๊บครูต้องทำยังไงครับ
0: กระตุ้น
1: วางแผนมาเลยตั้งแต่วางแผนเลยใช่ไหมครับพอวางแผนเสร็จปุ๊บควบคุมการแสดงก็คือการสอนเสร็จปุ๊บจบเรียบร้อยในระหว่างนั้นเนี่ยเราจะพบว่าเด็กจะคิดหรือทำอะไรแล้วแต่อาจจะแตกต่างจากที่เราคิดเอาไว้ต้องช่างสังเกตต้องสรุปประเด็นอันหนึ่งที่สำคัญมากๆนะของผมนะ
0: คือ
1: ครูต้องตั้งคำถามเป็นคำถามนี่เนี่ยไม่เพียงว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะอะไรทำไมอย่างไรเด็กจะได้คิดแล้วอย่าทำให้เด็กรู้สึกว่าเวลาเขาตอบไม่ได้เนี่ยเป็นความน่าอายจริงๆแล้วจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับครูก็ตอบไม่ได้เพราะนั้นหัวใจของการสอนวิทยาศาสตร์ก็คือพยายามให้เด็กได้ทดลองทำเองให้มากสิ่งที่มากได
0: ้แสดงว่าครูต้องรู้จักการตั้งคำถามที่ถูกต้อง
1: ถูกต้องครับ
0: ตั้งคำถามให้ไปกระตุ้นความคิดความอยากรู้อยากเห็นของเด็กเด
1: ็
0: กจะได้เกิดการทดลองทำสงสัยแล้วทดลองทำอันนี้กระบวนการวิทยาศาสตร์เลยนะครับ
1: ใช่สิคร
0: ับ ห้าวันที่ผ่านมานะครับเพื่อนครูครับคุณครูเริ่มจากการตั้งคำถามก่อนเลยนี่ถือว่าเป็นหัวใจก็ว่าได้
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นคือคุณครูต้องมานั่งดูว่าการบ้านที่เราจะสอนเด็กในวันนี้คืออะไรพอสอนว่าเรื่องของแสงเรื่องของเสียงเอ่ยเรื่องของการเดินทางของกระแสไฟฟ้าเรื่องของอะไรเงี้ยเราต้องดูว่าโจทย์คืออะไร
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็หัดตั้งคำถามให้เป็นให้กระตุ้นความอยากรู้ของเด็ก
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเพราะและมีผ่านการทดลองต่างๆเด็กก็เกิดการ learning by doing และจดจำไปตลอดชีวิตไม่ลืมเหมือนผมจนทุกวันนี้นะครับอาจารย์สติครับขอบคุณมากครับกราบที่ตักงามๆนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกัน

ราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 เซลล์จากสมการนี้เลยค่ะ E0 เซลล์เท่ากับ E0 แคโทดลบ E0 แอนโอด E0 แคโทดจะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 แอนโอดจะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 เซลล์มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 เซลล์ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2 อย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้อัยการประจำกองสำนักงานอัยการสูงสุดเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่วันนี้เวลา 19:37 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: เสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำอัยการประจำกองสำนักงานอัยการสูงสุดจำนวน109คนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้นายโกวิทย์ศรีไพโรจน์รองอัยการสูงสุดนายอนุชาวัฒนวิภาอธิบดีอัยการสำนักงานคณะอัยการและนายสกรหลิมสิริวงศ์เลขานุการอัยการสูงสุดร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยในการนี้มีพระราชดำรัสแก่อัยการประจำกองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
1: ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้พบกับอัยการทุกท่านในโอกาสที่มาถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่การกล่าวคำปฏิญาณตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นหลักประกันและข้อผูกพันในเบื้องต้นว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมแต่ภายหลังจากนี้การประพฤติตนปฏิบัติงานของแต่ละคนนั้นเองจึงจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าท่านมีความสุจริตเที่ยงธรรมสมดังที่ปฏิญาณไว้มากน้อยเพียงใดหวังว่าท่านจะระลึกถึงความสำคัญของการปฏิญาณและการรักษาคำปฏิญาณอย่างถูกต้องท่องแท้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสมบูรณ์อย่างแท้จริงขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขและความสำเร็จทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานสมดังปณิธานปรารถนา
0: ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทดังนี้เวลา 19:48 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์นายกกรรมการและกรรมการอิสระธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการของบริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เวลา 19:53 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 15:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้นางสาวลันทิพย์ทวัฒสินนายกสมาคม YWCA กรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายหนึ่งจากการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar ครั้งที่70ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาโ นายชัยโสพลพนิชประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิอนันทมหิดลและสมทบมูลนิธิชัยพัฒนากับสมทบมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโครงการมาเด็ดคืนถิ่นปีการศึกษา2569นายสมพงษ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569นางสาวอุษณีมหากิจสิริประธานกรรมการบริษัท KFU จำกัดและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบหน้าพระราชทานและภายต้นแบบหน้าพระราชทานรวมทุกสาขาตลอดเดือนเมษายน2568พร้อมเงินสมทบเพิ่มเติมสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวสิรินทร ซอสดธิกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิฐานน้ำใจนำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ดีและดีเด่นประจำปีการศึกษา2568ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษาประเภทดีได้แก่โรงเรียนวัดแป้นทองสามวาวิทยาเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนสายไหมทัศนารมอนุสรณ์เขตสายไหมกรุงเทพมหานครและได้รับมัธยมศึกษาประเภทดีเด่นได้แก่โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนาอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังกล่าวนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางคำพันธ์อินพจันทร์ภริยาเอกราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นบิดธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านพพันธ์ยุคลเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป
2: เ
0: และเวลา19 นาฬิกานายภารกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการประพิธีทาง

สวดพระภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงวันนี้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงซึ่งในพรรษานี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคจำนวน19รูปอุปสมบทเป็นนาคหลวงนาคหลวงหมายถึงผู้ที่ได้บรรพชาอุปสมบทในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์หรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคขณะยังเป็นสามเณรเรียกว่านาคหลวงสายปริญญาธรรมส่วนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องอัฐบริขารและไปผสมบทตามวัดต่างๆเรียกว่านาคในพระบรมราชานุเคราะห์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ2569วันนี้เวลา 9:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลัยอริสูรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ2569หรือ International Engineering Expo 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่22-24กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด Intelligent Engineering for Sustainable Future วิศวกรรมอัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแสดงความพร้อมของภาควิศวกรรมไทยอันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยุคใหม่เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยและผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในงานจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมใหม่ๆที่ให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่ามีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอาทิมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมจากแผ่นดินไหวและแรงลมรุนแรง AI ขับเคลื่อนงานก่อสร้างไทยอย่างไรทิศทางและแผนการพัฒนาวิศวกรรมระบบรางไทยสู่มาตรฐานสากลที่สำคัญประชาชนสามารถเข้ารับคำปรึกษาด้านวิศวกรรมปัญหาเรื่องบ้านจากวิศวกรอาสาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 13:54 นาทีที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม2569และพระราชาคณะชั้นสามัญตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569รวม5รูปดังนี้พระปริยัติวรานุกูลเป็นพระราชปริยัติวัชรานุกูลวิบูลศาสนกิจจาธรมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดนิมมานรดีพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุ

รวมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปพระศรีสิทธิวิเทศเป็นพระราชวัชรชัยเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคริตสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดมหาพฤทธารามวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปพระสุทธีรัตนบัณฑิตเป็นพระราชสุทธิวัชรสุทธีตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวสุทธิวรารามกรุงเทพมหานครโดยมีฐานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปพระอุดมบัณฑิตเป็นพระราชอุดมวัชรเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปและพระครูศรีวชิรสุทธีมาประเชษฐพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพระราชคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชิรธรรมสุทธีองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับโครงการดังกล่าวดำเนินงานด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอำเภอสังขละบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงให้ดียิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนอาทิด้านการศึกษาที่โรงเรียนบ้านหินตั้งหมู่6บ้านจะแกอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนขยายของโครงการตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลโดยมูลนิธิภูบดินทร์ร่วมกับภาคีเครือข่ายเข้าไปให้ความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบโซลาร์เซลล์ให้แก่โรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าหลักในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงระบบส่องสว่างในหอพักนักเรียนบ้านไกลทำให้นักเรียนมีไฟฟ้าใช้เช่นทบทวนบทเรียนในช่วงเวลากลางคืนและดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนเช่นกิจกรรมชุมนุมและโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งนี้ในปีการศึกษา2568ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน RT หรือ Reading Test ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบอยู่ประจำและไปกลับมีนักเรียน366คนซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงและนักเรียนได้รับสัญชาติไทยแล้วทุกคนมีครูและบุคลากรรวม26คนจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังบ้านสาละวะหมู่4ตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีซึ่งมูลนิธิภูบดินทร์และภาคีเครือข่ายได้ติดตั้งโซล่าโฮมให้แก่ราษฎรโดยมีกำลังผลิตไม่น้อยกว่า600วัตต์ต่อชุดระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สามารถมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั้งได้เข้าไปให้ความรู้การดูแลรักษาระบบโซล่าโฮมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมีอายุการใช้งานยาวนานและปลอดภัยต่อคนในบ้านแล้วโรงเรียนบ้านกองม่องท้าสาขาบ้านสาละวะตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านพลัง

งานที่ร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพลังงานแสงอาทิตย์ในตำบลไร่โว่จำนวน31หน่วยงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมช่างไฟฟ้าชุมชนจำนวน6คนซึ่งพื้นที่นี้ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรการขยายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทำได้ยากระบบโซลาร์เซลล์จึงเป็นทางเลือกหลักในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานปัจจุบันมีการติดตั้งระบบโซลาร์โฮมให้แก่ราษฎรในพื้นที่จำนวน704ครัวเรือนจากนั้นรัฐมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนตะเวนชายแดนสุนทรเวชบ้านเสน่ห์พ่องตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีและหมู่เรียนที่ภูบดินให้การสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนขนาด1ชั้นจำนวน2ห้องเรียนเพื่อรองรับนักเรียนชั้นอนุบาลโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนและมูลนิธิกรุงศรีในการจัดสร้างอาคารเรียนดังกล่าวปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมจำนวน226คนโดยเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลจำนวน60คนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีเป็นโรงเรียนเครือข่ายในโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อเดือนกรกฎาคม2564จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน 2,175 คนครูและบุคลากร125คนในการนี้องคมนตรีได้เยี่ยมพื้นที่สำหรับการสร้างหอพักครูและนักเรียนเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบากซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นการสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาส่วนใหญ่นักเรียนบ้านไกลเป็นนักเรียนมาจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นรัฐมนตรีเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอสังขละบุรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้แนวคิดเส้นทางสู่การพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในถิ่นทุรกันดารจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งกระทรวงพลังงานจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง28กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเทิดพระเกียรติพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และตั้งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของราษฎรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากโครงการต่างๆเช่นผลิตภัณฑ์กาแฟสละวะไลโวผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงและข้าวไลโวองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ช่วงเช้าที่ห้องประชุมโครงการชลประทานนครศรีธรรมราชอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้นายกัมพนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ในฐานะอนุกรรมการประชุมติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกอบด้วยโครง

การบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างแผนงานโครงการ6ปีปีงบประมาณ2561ถึง2566โดยขุดคลองระบายน้ำ3สายขุดเพิ่มประสิทธิภาพคลองวังบัวคลองท่าเรือหัวตรุดก่อสร้างประตูระบายน้ำ7แห่งและก่อสร้างสะพานรถยนต์5แห่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาเสนอขยายระยะเวลาโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถบรรเทาอุทกภัยในเขตเมืองนครศรีธรรมราชและลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณ90%ครอบคลุมพื้นที่12ตำบลในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง 32,253 ครัวเรือนสามารถเก็บกักน้ำต้นทุนไปกิจกรรมการใช้น้ำด้านต่างๆในหน้าแล้งประมาณ 5.5 ล้านลูกบาทเมตรและมีพื้นที่รับประโยชน์อยู่บริเวณ2ฝั่งคลองระบายน้ำประมาณ 17,400 ไร่โครงการฝายคลองสังอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอทุ่งใหญ่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2528ปัจจุบันยังใช้การได้ปกติสามารถส่งน้ำให้ราษฎรในพื้นที่14หมู่บ้าน3ตำบล326ครัวเรือนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปีและพื้นที่การเกษตรจำนวน 11,200 ไร่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลช้างกลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอช้างกลางซึ่งกรมชลประทานได้รับงบประมาณจากสำนักงานกปร.ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ซึ่งจะสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร 1,200 ครัวเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ660ไร่และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองบางหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอทุ่งสงปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างเมื่อแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำทั้งในหน้าแล้งและบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝนรวมทั้งยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอให้แก่ราษฎรจำนวน 2,550 ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 17,090 ไร่ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการฝายคลองเสลาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่12เมษายน2539เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประกาศอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในหน้าแล้งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2541มีลักษณะเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสันฝายสูง2เมตรยาว18เมตรและระบบส่งน้ำยาว 13,560 เมตรสามารถส่งน้ำให้ราษฎรในพื้นที่หมู่2 8 9และ16ตำบลละอายอำเภอฉวาง800ครัวเรือน 2,800 คนได้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 1,450 ไร่จากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังที่ดินทำกินของนางรัชนีรัตนบุรีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฝายคลองเสลาเพราะระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนบนพื้นที่4ไร่มีผลผลิตเฉลี่ยรวม 2,667 กิโลกรัมต่อปีใช้น้ำจากโครงการฝายเสลาร้อยละร้อยมีรายได้รวมจากการขายทุเรียนปีที่ผ่านมา 90,000 บาทและคาดว่าปีนี้จะมีรายได้รวม462,500 บาททันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโครงการตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้รวม32โครงการปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จและสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรไปแล้ว18โครงการหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสมณัตวัดกระทุ่มเสือปลาวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านงงจังหวัดปราจีนบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดแม่อีดวัดหนองบัวจังหวัดเชียงใหม่และวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทไดนามิกแอร์คาร์โก้จำกัดบริษัทอินฟรากรุ๊ปจำกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการและสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดประยุรวงศาวาสวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดกลางวัดพุทธาวาสวัดป่าชัยมงคลจังหวัดกาฬสินธุ์วัดตากฟ้าวัดสุขสันต์สามัคคีวัดเวฬุวันจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิอนุรักษ์นาปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาบริษัทฟอร์ดามัสจำกัดและบริษัทฟอร์ดามัสไดมอนด์จำกัดสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์นางมนทิชาอ่วมทิมฮาร์ชและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฐิ์วัดบางสมัครวัดวีระโชติธรรมารามวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดกอบมะฝายจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเตียวหงสีลมจำกัดบริษัทการ์เด้นทาวเวอร์เซอร์วิสเซสจำกัดบริษัท THS ซอฟต์จำกัดบริษัท THS Innovation จำกัดและบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4 รูปและวัดกบิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4 รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านยางงามจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลครนจังหวัดชุมพรครั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนบ้านยางงามจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะข้าราชการสำนักงาน

เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมเสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตนายนิพนธ์เล้าศิลป์วัฒนาผู้อำนวยการกองสวนและภูมิสถาปัตย์เป็นประธานในพิธีกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังและกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัณฑิตรักษาพระองค์ตลอดจนครูและบุคลากรจากโรงเรียนจิตรลดาพร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน111คนได้ปริมาณโลหิตรวม 49,950 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชนละมาก
1: อะไรนะครับขบวนพระยุหยาตราทางชนละมากที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
2: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
1: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
2: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนน

0: นทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
1: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
1: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
1: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
2: เอ้ย
1: บังชู
3: บังชู
2: beautiful
1: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
2: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
1: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
2: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
2: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
1: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
2: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
1: ไหนขอดูบ้างสิ
2: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
1: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
2: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
1: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
1: ค่ะ
2: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเรานายคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

0: alles wat je weet. Het mag braaf zijn, wat ze tegen hele kleine kindertjes zeggen. Maar het mag ook grof zijn. Dat mag nu even. Andere woorden voor geslachtsgemeenschap en andere woorden voor penis.
1: She writes. เธอเขียนคำที่แปลว่าสิ่งที่ใช้ปัสสาวะแล้วคำที่อยู่ตรงกลางล่ะ การร่วมรักและเพศสัมพันธ์ส่วนทางขวานั่นหมายถึงองคชาตค่ะคุณคิดว่าเด็กๆให้ความร่วมมือเพราะว่าถูกบังคับหรือว่าอยากทำคะฉันคิดว่าพวกเขากระตือรือร้นที่จะทำค่ะ
2: We have a discussion.
1: เราคุยกันเรื่องการใช้คำที่เหมาะสมและเลือกคำที่นำไปใช้ได้คำเหล่านั้นจะต้องไม่กำกวมทุกคนจะต้องเข้าใจความหมายจะต้องไม่เป็นคำหยาบคายเพื่อไม่ให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีคำที่ไม่เหมาะสมนี่จะถูกลบออกไปใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะตั้งกฎในห้องเรียนกันบทเรียนควรจะต้องเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็ปลอดภัยและไม่หัวเราะเยาะกัน
0: นอกจากนี้อีกเรื่องหนึ่งคือถ้าคุณไม่มีประสบการณ์นั่นไม่สำคัญSommigen van jullie zullen met bepaalde dingen ervaring hebben, maar anderen helemaal niet. Maar dat wil niet zeggen dat je niet over dingen mee kan praten. Waar het om gaat is je mening.
3: เพศศึกษาไม่ใช่เรื่องเพศสัมพันธ์เท่านั้นในสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันไปแล้วเนื้อหาเยอะมากนะฮ
4: ะ
3: สอนรู้จักความรักสอนรู้จักการจูบดูแลกลิ่นปากดูอะไรเยอะคือรายละเอียดจะเยอะมากนะฮะคุณวรานุชครับโครงการ Long Live Love ของฮอลแลนด์เหมือนหรือต่างอะไรกับองค์การแพทย์ของเราบ้าง
4: ค่ะก็คิดว่าถ้าเท่าที่ดูเนี่ยก็เป็นความพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องเอสเหมือนกันนะคะแต่กลับมาให้ความสำคัญที่จะทำงานกับเด็กๆในเชิงการป้องกันโดยเลือกการให้การศึกษาเรื่องเพศนะคะโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจก็เหมือนกันค่ะที่พยายามจะทำให้เกิดการเรียนรู้เรื่องนี้เพื่อที่เด็กๆจะได้เป็นภูมิคุ้มกันที่เขาจะใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะแต่ว่าเขาต้องรู้รอบด้านก่อนซึ่งในโครงการเนี้ยค่ะเราทำทั้งโรงเรียนมัธยมม.1 ถึงม.6 แล้วก็อาชีวศึกษาด้วยค่ะ
3: อ
4: ๋
3: อเลย
4: ค่ะ
3: ซึ่งก็ตรงกับที่เขาพูดกันไว
4: ้ก็ฮะตัวอย่างที่เราเห็นก็เป็นในโรงเรียนอาชีวะของเขานะคะ
3: ของเราเนี่ยกลับมามองอาชีวะของเรานี่เด็กอาชีวะมีโอกาสจะเรียนรู้เพศศึกษาในห้องเรียนในชั้นเรียนไหม
4: ที่เราทำโครงการเข้าปีที่8เนี่ยก็โรงเรียนอาชีวศึกษาของรัฐเนี่ยก็ได้เข้าร่วมโครงการก็น่าจะสัก 70% แล้วนะคะ
3: ค
4: ือส่งคุณครูเข้ามาอบรมแล้วก็เปิดสอนรายวิชาเพศศึกษา แต่ประเด็นของอาชีวะก็จะมีข้อจำกัดค่ะเพราะว่าอาชีวะเราทำในระดับปวช.ซึ่งเรียน3ปีเท่ากับมัธยมปลายนะคะ แต่เขาได้เรียนวิชาสุขศึกษาซึ่งเพศศึกษาเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะ แค่เทอมเดียวค่ะ แต่เด็ก3ปีเนี่ยเด็กได้เรียนแค่เทอมเดียวก็จะไม่ต่อเนื่องแล้วเราศึกษากรณีนี้เลยค่ะว่าเนื่องจากอาชีวะสอนเป็นหนึ่งวิชาเขาก็ได้เรียนทุกอาทิตย
3: ์
4: นะคะเราก็ทำ pre-test post-test เพื่อจะวัดผลก็พบว่าพอ post-test คือสิ้นเทอมที่เรียนเสร็จเนี่ยทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยนะคะทั้งในแง่องค์ความรู้ทัศนะหรือทักษะหรือตัวพฤติกรรมเนี่ยเด็กดูมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมากแต่เราก็มองว่าเนื่องจากอาชีวะไม่ได้เรียนต่อเนี่ยรออีกหนึ่งเทอมซึ่งไม่ได้เรียนไปวัดอีกครั้งหนึ่งตกหมดเลยค่ะก็เลยคอนเฟิร์มว่านะคะว่าเรื่องนี้ต้องสอนต่อเนื่องค่ะ
3: แ
4: ต่ไม่ได้แปลว่าพูดเรื่องเดิมนะคะเพราะคิดว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องราวให้เราพูดเยอะมากเราก็ควรจะโตไปกับวัยของเด็กอะค่ะ
3: โตไปกับวัยพร้อมกับสังคมด้วยไหมฮะ
4: ใช
3: ่
4: เพราะถ้าเรานึกบริบทของเด็กใช่ไหมคะถ้าเราบอกว่าเราสอนม.1 แล้วเราจะหวังว่าม.6 เขาก็ยังใช้อันนั้นนะมันไม่พอใช่ไหมคะเพราะว่าเพื่อนก็เปลี่ยนสังคมก็เปลี่ยนการเรียนรู้ของเขาก็เปลี่ยนร่างกายของเขาก็เปลี่ยนนั้นตัวเพศศึกษาก็มีองค์ความรู้ของมันเองอะค่ะที่จะต้องไล่ตามพัฒนาการเด็กทั้งด้านพัฒนาการร่างกายแล้วก็สังคมด้วย
3: แปลว่าทั้งเด็กและครูก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก
4: ็
3: กับสิ่งที่เกิดขึ้นไปเรื่อยๆทุกวัน
4: โดยเฉพาะในโลกทุกวันนี้ใช่ไหมคะที่เด็กเข้าถึงข่าวสารเยอะมาก
3: มีครั้งไหนที่ครูเอาเรื่องใหม่ๆที่เพิ่งเกิดขึ้นอาจจะเป็นข่าวหรือว่าจากในอินเทอร์เน็ตก็แล้วแต่มาสอนเด็กในเรื่องเพศศึกษาไหม
5: อ๋อของเราที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรียนให้เด็กว่า

0: ที่กรณีที่มีท้องแท้งทิ้งเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ถามเด็กว่าเธอเห็นข่าวที่พาดหัวจั่วหน้าจั่วหนังสือพิมพ์เนี่ยแล้วเธอรู้สึกยังไงแล้วก็ถ้าเป็นตัวเธอเนี่ยเธอจะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรและจะสามารถไปแนะนำคนอื่นได้ไหมแล้วตรงนี้เราเด็กก็จะทำมาทำเป็นโปสเตอร์นะคะจะเขียนจะวาดมาแล้วก็อีกชิ้นนึงนี่เราให้ทำคลิปเลยค่ะเพราะตอนนี้เด็กสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำคลิปมากเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทำมาได้ทุกเรื่องกลุ่มนึงเราให้ทำห้าคนใช่ไหมคะว่าเป็นคลิปที่เราเองเราก็นึกไม่ถึงในการเด็กๆนี่ทำมาน่ารักมากดีมากอ่ะในเรื่องนี้
1: เนื้อหาเกี่ยวกับเพศศึกษา
0: เกี่ยวกับเพศศึกษา
1: ในหลายๆแง่มุม
0: ในเรื่องของความผิดหวังบ้างเรื่องของความรักบ้างเรื่องของยาเสพติดบ้างเรื่องของการดูแลหรือเรื่องของความไม่รู้เนี่ยนะคะเขาทำมาน่ารักกัน
1: การเปิดให้เขาทำนี่หมายถึงเป็นการให้เขาบอกว่าเขาอยากรู้เรื่องอะไร
0: ใช่
1: อย่างนั้นไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วผลที่ได้
0: ก็ดีครับปรากฏว่าพอออกมาแล้วเราก็เอาคลิปเนี่ยที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยเราก็มาเปิดให้เด็กๆดูพอดูเสร็จแล้วก็ให้เขาวิจารณ์ว่าเรื่องนี้เป็นยังไงแล้วมันควรจะเป็นยังไงเนี่ยนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะเอาผลพวงจากตรงเนี้ยไปให้เจ้าของเดิมเขาแล้วก็ให้เขาทำให้มันสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อที่จะเป็นสื่อใช้ในการเรียนซึ่งถามว่ามันเป็นสิ่งที่เด็กๆเนี่ยชอบมากเพราะว่ามันเป็นผลงานของตัวเขาเองไง
1: ครับ
0: เขาจะรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ได้เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นผู้นำในเรื่องของความคิด
1: ครับนี่คือผมเห็นว่าเด็กเหมือนสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยตัวเอง
2: ก็เป็นอุบายด้วยนะ
1: ยังไง
2: หมายถึงว่าอุบายให้เด็กไปหาความรู้ใช่ไหมคะคือถ้าเขาจะทำคลิปสักเรื่องมันก็ต้องมีสคริปต์ต้องหาประเด็นก่อนเพราะฉะนั้นเขาต้องไปค้นคว้าข้อมูลมานะคะก็แทนที่คุณครูจะมาสอนเด็กก็ไปหามาก่อนมานำเสนอแล้วคุณครูก็จะได้รับฟังแล้วก็ช่วยเติมช่วยแก้ใช่ไหมคะก็จะง่ายขึ้นแล้วเด็กก็รู้สึกว่าเออตัวเองเป็นเจ้าของความรู
1: ้แหมผมฟังแล้วยังสนุกไปด้วยเลยนะฮะมีอัพโหลดลงบน YouTube ไปดูจะไปดูได้
0: มีได้ค่ะ
1: นะฮะก็เป็นตัวอย่างได้เหมือนกันยังมีอีกหลายวิธีการในการสอนเพศศึกษาครับซึ่งน่าสนใจลองไปดูตัวอย่างของฮอลแลนด์กันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับเชิญครับ
3: เราจะเริ่มจากสำนวนแรกของ Long Live Love ดูวิดีโอโดยใช้เวลา5นาทีในวิดีโอนี้มีกลุ่มเด็กที่เล่นดนตรีที่มีความคิดเห็นต่างกันในเรื่องการมีความรัก
4: เมื่อฉันมองเขาฉันเห็นผู้ชายที่แสนพิเศษเขาทั้งอ่อนหวานร่าเริงพวกเรามีเวลาดีๆด้วยกัน
3: ฉันจะไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานอย่างแน่นอนเลยค่ะฉันให้เด็กๆเขียนสิ่งที่ตัวละครแต่ละคนคิดแล้วก็รู้สึกค่ะ

สำหรับวัยรุ่นที่ยังเขินอายอยู่บทเรียนนี้ให้ข้อคิดที่นำไปใช้ได้จริงเวลาที่คุณมีความรักปัญหาหลักคือจะเข้าถึงอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างไรทำอย่างไรให้เขาสนใจฉันให้เด็กๆคิดวิธีเข้าหาคนที่ชอบหลายๆแบบด้วยกันฉันสอนเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเด็กวัย 13-14 ปีเราจะสอนเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องถุงยางอนามัยหรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทันทีไม่ได้นะคะแต่นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนส่วนใหญ่ในอีกไม่กี่ปีแต่เรื่องนี้คือสิ่งที่เด็กๆกำลังเผชิญอยู่จากนั้นนักเรียนได้อ่านนิตยสารที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กที่มีความรักมีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าแองเจล่าที่ตกหลุมรักเพื่อนสนิทผู้หญิง

0: ของตัวเองเธอไม่รู้ว่าควรจะบอกความรู้สึกนี้ดีหรือเปล่าเราคุยกันในห้องเรียนว่าเธอควรจะบอกหรือเปล่าอิงเกอร์ได้นำเรื่องรักร่วมเพศมาเป็นหัวข้ออภิปรายในห้องเรียนแล้วก็ไม่มีใครที่รู้สึกอึดอัดเลยค่ะนี่ถือเป็นเรื่องที่แปลกสำหรับฉันนะคะฉันได้ติดต่อกับชมรมชาวเกย์ในโครเนียให้มาเป็นวิทยากรพิเศษค่ะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กที่เป็นรักร่วมเพศและประสบการณ์ต่างๆของพวกเขาที่เขาได้รับก่อนการบรรยายนักเรียนจะต้องเขียนคำถามแล้วก็ใส่ลงไปในกล่อง
1: And that one is how do gay people make love?
0: Most of them. เด็กส่วนใหญ่ก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเกย์เป้าหมายของบทเรียนนี้ก็คือเราอยากให้เด็กๆได้ตระหนักถึงสิ่งที่อยากรู้และได้เรียนรู้ถึงอันตรายจากการถามผู้อื่นตรง
1: ๆ Asking someone directly.
2: So the next activity.
0: กิจกรรมถัดไปก็คือตอบแบบสอบถามเรื่องการดูใจผู้หญิงอาจจะคิดว่ากำลังศึกษาดูใจกันในขณะที่ผู้ชายเห็นว่ามันเป็นแค่เรื่องสนุกเจอกันในผับกอดจูบกันนิดหน่อยเท่านั้นเองผู้หญิงอาจจะคิดว่าพวกเขาคบกันแล้วแล้วก็เริ่มตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆจุดประสงค์ก็คือเราอยากให้เด็กๆเห็นความคิดที่ต่างกันทั้งสองฝ่ายควรจะพูดคุยแล้วก็ทำข้อตกลงกันในตอนท้ายอิงเกอร์ให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์ครั้งแรกนักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่ผิดค่ะคำถามมันจะครอบคลุมเรื่องความเข้าใจเหล่านั้น
1: Want als een meisje zich goed op de gemak voelt en er echt zin in heeft, zeg maar, dan gaat het al een stuk makkelijker. En als die jongen dan ook nog een beetje rekening ermee houdt en niet als een gek tekeer gaat, maar een beetje voorzichtig doet, dan hoeft dat helemaal niet zeer te doen. Ja, ga naar vraag 2. De eerste keer is de mooiste ervaring van je leven. Nee, dus ze hebben vaak een hoop geklungel en gedoe en zo.Hoe vaker je oefent, hoe beter je wordt. Prima. Je hebt allebei fout. And the last
0: girl. คนที่ยืนอยู่เป็นคนสุดท้ายคือผู้ชนะบทเรียนเพิ่งจะจบไปแล้วฉันก็รู้สึกประทับใจที่พวกเขาพูดคุยเรื่องคำศัพท์ต่างๆแบบสบายๆฉันเคยถูกวิจารณ์เมื่อใช้คำว่าการร่วมเพศทางทวารหนักแต่ว่าเมื่อพวกเขาพูดถึงฮอร์โมนความสุขสมการล่วงล้ำพวกเขาดูสบายๆเหมือนกับไม่มีช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียนแล้วก็คำศัพท์เหล่านั้นด้วยนะคะพวกเธอรู้สึกยังไงกับการคุยกันในวันนี้บ้างฉันก็ไม่ได้รู้สึกเขินอะไรนะคะเพราะว่าทุกคนก็พูดเหมือนกันนะคะแล้วเราก็มีการคุยเรื่องเพศสัมพันธ์ที่บ้านด้วยนะคะไม่ใช่แค่ที่โรงเรียนเท่านั้นสิ่งสำคัญก็คือพ่อแม่คุยเรื่องเพศสัมพันธ์กับเธอตั้งแต่เด็กใช่หรือเปล่าแล้วนั่นก็คือความแตกต่างอย่างมากด้วยใช่ค่ะแล้วเธอเคยลำบากใจหรือว่ามีเรื่องที่ไม่กล้าถามพ่อแม่บ้างหรือเปล่าถ้าหากว่ามีปัญหาเราก็พูดคุยกับพ่อแม่ได้ทุกเรื่องค่ะที่อังกฤษเด็กรุ่นเธอมักจะลำบากใจในการพูดเรื่องเพศสัมพันธ์พวกเขาจะรู้สึกอายแล้วก็ไม่สบายใจที่จะพูดเรื่องแบบนั้นแต่ว่าพวกเธอพูดถึงมันอย่างสบายสบายเธอคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรเหรอเป็นเพราะว่าครอบครัวอังกฤษไม่คุยกันเรื่องนี้อย่างที่คุณบอกนั่นแหละค่ะหมดเวลาของฉันในเนเธอร์แลนด์แล้วค่ะฉันพบว่าสื่อที่ใช้ในการสอนเหมือนกับที่อังกฤษแต่ว่าครูที่นี่ได้รับการอบรมและวางแผนการสอนมาเป็นอย่างดีฉันพบว่า

0: ปัจจัยหลักก็คือความมั่นใจของเด็กที่นี่การพูดคุยเรื่องเพศสัมพันธ์และความสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพวกเขาอาจจะเกี่ยวกับวิธีการสอนที่ดีแต่ว่าน่าจะเป็นผลจากที่บ้านมากกว่าโรงเรียนค่ะ
1: พวกเขาชอบค่ะแล้วก็สนใจหัวข้อนี้กันมากเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกสนานนั่นทำให้ฉันประสบความสำเร็จในการสอนค่ะ
2: แม่ดูแล้วบางทีก็หนักใจครับเพราะการจะพูดคุยเรื่องเพศศึกษากันแบบเปิดอกได้อย่างนี้แล้วก็โอ้โหใครจะบอกเล่าเหมือนเป็นควรจะเก็บไว้หลังสุดเป็นความลับเนี่ยแล้วออกมาพูดกันฮอลแลนด์ก็ทำได้บ้านเราเป็นไปไม่ได้ไหมฮะบ้านเราเกิด
3: ทำได้นะคะ
2: เหรอ
3: ที่จริงก็ทำได้คือจริงๆพูดเรื่องเพศก็คือพูดในเรื่องของความเป็นจริงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าในเด็กผู้หญิงก็อาจจะแอบสอบแล้วก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่แต่จริงๆแล้วเท่าที่ดูจากมีการจัดค่ายเนาะจะเห็นได้ว่าเด็กผู้หญิงนี่จะมีคำถามมากกว่าเด็กผู้ชายนะ
2: ครับ
3: ความอยากรู้อยากเห็นของผู้หญิง
2: สมมติอยู่ในกลุ่มที่เป็นเด็กชายล้วนตอนที่อาจารย์ที่ครูสอนก็คงจะพูดเปิดใจเปิดอกกันได้
3: ได้ค่ะ
2: แต่ถ้ามีเด็กชายหญิงอยู่รวมกันอันนี้บรรยากาศจะเป็นไงฮะ
4: คือก็อยู่ที่ว่าเราจัดกระบวนการเรียนรู้ยังไงใช่ไหมคะคือบางประเด็นก็ต้องเข้าใจพื้นฐานว่าเรายังทำให้รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอายเนาะไม่กล้าคุยมันถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาเองทำให้เขาสบายใจก่อนเนี่ยอาจจะจัดแยกเพศเพื่อจะให้เขาพูดได้เต็มที่ก่อน
2: แยกชายหญิงไปก่อน
4: แยกชายหญิงไปก่อนในบางเรื่องนะคะแต่มีประโยชน์อย่างมากถ้าจะทำให้ทั้งสองกลุ่มเนี่ยเข้ามาเรียนรู้จากกันและกันเพราะเขาจะได้ฟังนะคะว่าในเรื่องเนี้ยอย่างเช่นสมัยก่อนเรามีภาพที่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายนั่งอยู่ด้วยกันแล้วลองถามความเห็นว่าคิดว่าผู้ชายคิดอะไรผู้หญิงคิดอะไรซึ่งก็สะท้อนความเป็นจริงอะนะคะเด็กก็จะได้เรียนรู้นะคะเด็กผู้ชายก็คิดว่าจะไปนอนกับยังได้ยังไงนะ เด็กผู้หญิงก็อาจจะยังแบบว่าดีจังอยู่กับคนรักโรแมนติกอะไรเงี้ยนะคะ ก็คือทำให้เห็นมิติทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วเขาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันด้วยซึ่งอันนั้นก็เป็นประโยชน
2: ์ครูมีวิธีการสอนที่จะให้เด็กกล้าได้พูดออกมาหรือว่าให้เด็กได้เข้าใจเพศศึกษามากขึ้นในวิธีการสอนที่ครูใช้มีอะไร
3: ก็นำเอากิจกรรมจินตนาการรักของก้าวย่างอย่างเข้าใจนะคะก็จะมีรูปภาพนะคะรูปแรกก็คือเด็กผู้หญิงกับผู้ชายปิ๊งกันเนาะนะคะแล้วก็จากนั้นก็ไปอยู่ท่ามกลางเพื่อนงานปาร์ตี้งานเลี้ยงต่างๆจากนั้นก็จะเริ่มสกรีนเหลือกันแค่2ต่อ2ก็จะไปอยู่กัน2ต่อ2แล้วภาพต่อมาก็ให้คิดต่อว่าภาพที่5กับที่6จะมีอะไร
2: จะเป็นภาพอะไรต
3: ่อก็จะแบ่งกลุ่มซึ่งแต่ละภาพเขาก็จินตนาการออกมาเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจากนั้นก็ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยออกมาพรีเซนต์ว่ากลุ่มของตัวเองคิดยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งตรงนั้นก็มันเป็นการจินตนาการว่าถ้าเป็นคุณในอนาคตเนี่ยคุณคิดยังไงถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นก็มีหลายกลุ่มที่ไปสิ้นสุดกันที่บนเตียงนะคะอีกกลุ่มนึงก็ไปสิ้นสุดที่โรงแรมอีกกลุ่มก็ปรากฏว่าพอท้องแล้วผู้หญิงก็ถูกทิ้งนะคะแล้วก็ต่างคนต่างก็แยกกันอีกกลุ่มนึงปรากฏว่าก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วสุดท้ายสุดก็ไปอยู่กับผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เห็นเราเห็นว่ามิติในเรื่องเพศที่มันเยอะแยะมันมากมาย
2: แล้วก็ไม่มีถูกผิดด้วย
3: ไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะ
2: มันจะดำเนินไปยังไง
3: ใช่แล้วถามว่าแล้วผลมันออกมาเป็นยังไงก็นั่นก็คือวิธีคิดแล้วก็ถามว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นไปได้ไหมในสังคมเป็นไปได้ค่ะซึ่งตรงนั้นเราต้องให้เด็กยอมรับกับว่าความเป็นจริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่คนเป็นครูบาอาจารย์ต้องรับได
2: ้
3: กับสิ่งตรงนั้น
2: มีตัวอย่างสื่ออื่นๆอีกไหมฮะที่เราจะเอาไปใช้ได้เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนครูที่ชม
4: กระบวนการนึงที่เราใช้คือพยายามจะใช้กระบวนการกระตุ้นให้เด็กคิดวิเคราะห์นะคะเช่นอาจจะมีกรณีศึกษาหรือว่าทำให้เด็กแสดงจุดยืนขึ้นมาว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเช่นนะคะว่าประเด็นก็จะมีตั้งแต่ว่าอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนพบว่าเพื่อนผู้หญิงพกถุงยางเนี่ยเขารับได้เขาเห็นรับไม่ได้ให้เหตุผลกันนะคะหรือคิดว่าคนที่เป็นแฟนกันณวันนี้เนี่ยจะเป็นคนที่เราแต่งงานด้วยอันนี้น่าสนใจมากนะคะว่าเป็นแฟนกันซึ่งแปลว่าเรียนมัธยมอยู่เนี่ยนะคะจะคือคนที่เราแต่งงานด้วยไหมเด็กส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่ใช่เราก็จะมีประเด็นคุยต่อนะว่าถ้ามันไม่ใช่เนี่ยแล้วเราจะตกลงในเรื่องความสัมพันธ์กันขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะหรือตัวอย่างที่พยายามจะพูดเรื่องความหลากหลายทางเพศว่าก็เป็นรสนิยมแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะไปหลอนนะคะก็ทำให้เปิดพื้นที่ให้คนที่บางทีเราคุยกันเรื่องเพศเราก็จะนึกแค่หญิงชายใช่ไหมคะแต่ที่จริงมีเพศทางเลือกอีกเหมือนกันอะไรเงี้ยฮะก็หยิบขึ้นมานะคะซึ่งการจะสอนแบบนี้ได้เนี่ยคุณครูสำคัญมากนะคะที่จะต้องมีทัศนะที่เปิดใจเปิดกว้างพร้อมที่จะ

0: ยอมรับเรื่องเหล่านี้ค่ะในห้องเรียน
1: ครับ
0: อย่างโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจก็พยายามจะทำให้พ่อแม่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยแล้วเราก็พบว่าต้องเตรียมพ่อแม่เหมือนกัน
1: เตรียมยังไง
0: เราก็จะมีเป็นโครงการห้องเรียนพ่อแม
1: ่
0: ก็ชวนพ่อแม่ว่ามันจำเป็นจะต้องสื่อสารเรื่องเพศกับลูกแต่จะคุยกันยังไงนะคะซึ่งก็พบคล้ายๆกันกับตอนเราเตรียมครูก็คือต้องทำให้พ่อแม่กลับมาสำรวจตัวเองว่าเราคิดยังไงกับเรื่องเพศนะคะแล้วเราคาดหวังอะไรกับลูกเป็นไปได้ไหมว่าลูกซึ่งเกิดในยุคสมัยเนี้ยอาจจะคิดต่างจากเราคือคล้ายๆค่อยๆเตรียมมันนะคะก่อนที่จะเริ่มพูดคุยกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพื้นฐานเดิมในครอบครัวเนี่ยก็อาจจะไม่คุยกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะพอให้พูดเรื่องที่ยากแบบเร
1: ื่อง เพศ
0: ยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมคะมันต้องช่วยพ่อแม่ด้วยเหมือนกันค่ะนะคะแต่ว่าก็พบว่าถ้าทำให้ผู้พ่อแม่เข้าใจเนี่ยก็จะทำให้เขาลุกขึ้นมาเพราะนี่เป็นลูกเขาเลยก็อาจจะได้พลังมากกว่าครูด้วยเนาะเพราะว่านี่คือลูกเขาก็ไม่อยากให้ลูกไปเจอปัญหาอยากจะคุยกับลูกอะค่ะ
1: ที่สำคัญผมว่าคงต้องทำต่อเนื่องนะฮะไม่ใช่พอมีข่าวที่เด็กทำแท้งมีพบศพเด็กอะไรต่างๆแล้วก็มาพูดกัน
0: เพียงแต่ถ้าพ่อแม่ที่ยังไม่รู้ว่าจะหาจังหวะยังไงข่าวหรือสถานการณ์พวกนี้ก็อาจจะช่วยใช้โอกาสนี้คุยกัน
1: นี่คือการเตรียมพ่อแม
0: ่
1: ทีนี้การเตรียมครูล่ะครับเตรียมครูที่จะมาสอนเพศศึกษาผมไม่ทราบว่าหลักสูตรที่เราเตรียมกันอยู่พอแล้วหรือไม่หรือว่าจะต้องเพิ่มเติมอะไรเข้าไปที่จะให้ครูมาแล้วก็สามารถที่จะสอนและเปิดใจที่จะรับความคิดของเด็กรับฟังเด็กได้แบบนี
0: ้ค่ะอย่างที่โครงการทำเนี่ยมีหลักสูตรอบรมครู4วันเพื่อจะเตรียมทั้งแนวคิดนะคะให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องเพศสัมพันธ์มีตัวอย่างกระบวนการจัดการเรียนรู้มิติต่างๆแล้วหลักๆเนี่ยจะเน้นเรื่องให้ครูทบทวนทัศนะเรื่องเพศของตัวเองเพราะว่าถ้าเราเชื่อแบบเนี้ยเรามีแนวโน้มว่าเราจะไปบอกให้คนอื่นเชื่อตามเราซึ่งที่จริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้เห็นว่าเป็นไปได้ที่เราจะเชื่อต่างกันแต่ควรจะไปทำความเข้าใจว่าที่เขาทำแบบนั้นน่ะเขาคิดอะไ
1: ร
0: สาเหตุที่มาที่ไปนะคะแต่การอบรมก็เป็นเพียงการเปิดประตูให้คุณครูเห็นว่าเรื่องนี้น่าจะเอาไปลองทำไหมนะคะ
1: ค
0: แต่เราพบว่าสิ่งที่ทำให้เกิดการเรียนรู้จริงๆเนี่ยคือการที่คุณครูได้ไปสอนเด็ก คือจัดเรื่องเพศศึกษากับเด็กจริงๆเพราะว่าอันนั้นละครูได้มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กได้ฟังว่าเด็กคิดอะไรแล้วจะเป็นตัวที่ทำให้คุณครูมั่นใจว่าเขากำลังทำในสิ่งที่ตรงกับความต้องการของเด็กและช่วยเด็กได้จริงๆค่ะ
1: ครับครูนครคิดว่าจะต้องมีอะไรในคุณสมบัติของครูที่จะสอนเพศศึกษาณวันนี้นะฮะ
2: จริงๆแล้วนะคะไม่มีใครที่รู้ไปหมดทุกเรื่องนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่เรียนไปพร้อมๆกันได้บางสิ่งเนี่ยดิฉันก็ไม่ทราบนะคะ
1: ครับ
2: อย่างถามว่าคลิปเนี่ยนะคะถามว่าอาจารย์นครทำได้ทำไม่ได
1: ้
2: นะคะพอทำไม่ได้เสร็จเรียบร้อยนี่เรามาคุยกันคนละครึ่งดีไหม
1: ครับ
2: ถ้ามันเป็นแบบนี้อย่างนี้เอาเรามาร่วมมือกันทำคือเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ
1: โอ้สำคัญนะฮะเรียนรู้พร้อมๆกับเด็กเช่นเดียวกับพ่อแม่นะฮะเรียนรู้พร้อมๆกับลูกมิติมุมมองในเรื่องเพศศึกษาคงจะกว้างขึ้นแล้วก็เห็นที่ได้ครบแบบนี้อย่างที่เราคุยกันนะครับต้องขอบคุณครูนครสันติโยธินแห่งโรงเรียนสงขลาวิทยาลัยครับและคุณวรานุชชินวรโสภาคนะครับแห่งองค์การแพทขอบคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถที่จะดาวน์โหลดหนังสือและสื่อการสอนที่ขององค์การแพทได้เตรียมไว้ให้นะฮะทาง www.teenpath.net ครับส่วนชมรายการของเราย้อนหลังหรือว่าจะหยิบตอนไหนมาชมก็ขอเชิญได้ครับที่ www.thaiteachers.tv ครับหรือทางสถานีโทรทัศน์ครูดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ติดตามกันได้นะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับพบกันหน้ากับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกลาพร้อมกับทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเวลารายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
2: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง 2

0: 200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จําเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทําให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทําให้ตาหนูเสียได้ค่ะ
0: การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทําของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทํา
2: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
0: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียว

0: พ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได
1: ้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
0: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่งอัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนช ชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
2: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
3: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ
3: ของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมา

0: ียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
2: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
3: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะเหรอ
2: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
4: ว้าวฉันไปด้วยคน
5: ฉันไปด้วย
2: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
4: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
2: ่
4: ะ
2: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
1: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
2: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
5: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
4: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบ้อเริ่มเลย
3: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
2: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
3: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
2: อยู
4: ่ดี
6: หยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
4: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
2: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
3: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
6: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
4: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
5: คุ้นแฮแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
6: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
5: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งคืออะไรอะครับ
6: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
5: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
4: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
6: เก่งมากจ้าแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็กๆ
1: แม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งฮึนั่นไงหีบสมบัติที่2
6: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
2: ี่มันอะไรกันเนี่ย
3: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
6: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
5: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
6: อักษรต่ำนะเด้อฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกสิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
5: พ่อพานพ่อสำเภาค้าคอควายคอคนคอระฆัง
7: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมนโททอผู้เฒ่าและทอธงค่ะ
2: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
3: ฮอก็คือฮอนกฮูก
6: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดี่ยวกันบ้างนะอักษรต่ำเดี่ยวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
7: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
6: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
2: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
7: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวฮึมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
3: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
7: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าผีไม่นะไม่นะฉันกลัว
6: มีสติหน่อยเด็กๆมีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้าน
7: ั่นไงหีบอักษรสูง
6: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูสิ
2: 10ตัวหรือเปล่าครับ
6: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยซิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
2: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงทอถุงทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
6: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
1: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
8: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
7: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
9: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
3: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
8: เอาละก่อนจะไปกินค่ะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
2: อักษรกลางมี9ตัวครับ
9: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
7: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
3: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
8: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
9: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
3: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
7: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
2: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
8: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ
10: สงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตเ และจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายเฟสไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะ
เริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะ

นอกจากนี้นะคะนิวคลีย์ที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลีย์ที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลีย์ที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลีย์กัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการณ์ที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลียนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลีย์ก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลีย์นั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลีย์นี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลีย์เหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลีย์เสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลีย์กัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมด้านะคะเมื่อแลมด้าคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลีย์กัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ

ผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล M กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1 มีแรงคงที่ F มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า T ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น V2 เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก F เท่ากับ MA เมื่อ A คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา V2 ลบ V1 หาร delta t นำค่า A แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ F จะมีค่าเท่ากับ delta p หารด้วย delta tการดลและแรงดลเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ m v2 ลบ v1 ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น F เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v2 ลบ m v1 หรือเท่ากับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการดลมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงดลมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการดลและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน Ti เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PFเท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการดลได้จาก i เท่ากับ delta p หรือเท่ากับ pf ลบ pi เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก f เท่ากับ delta p หาร delta t เมื่อ delta t ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่า delta t และ delta p ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบF เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น p เท่ากับ mv เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้
การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1v1i บวก M2v2i เท่ากับ M1v1f บวก M2v2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1V1I กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2V2I กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1V1F กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2V2F ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VFกรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ m1v1i บวก m2v2i เท่ากับ m1 บวก m2 คูณกับ vf แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล m1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว

0: B1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้งสองเคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว V1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว V1fตามแนวแกน x และ y ได้เป็น v1f cos θ และ v1f sin θ ในทำนองเดียวกัน v2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว v2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น v2f cos φ และลบ v2f sin φ ซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ yจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos θ บวก m2 v2f cos φ สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1f sin θ ลบ m2 v2f sin φ ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1 v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos θแทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin θจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้น้ำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะ ในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเรตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็นมิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ท่านกรรมการศึกษาผู้อาวุโสทุกท่านนะฮะจากมหาลัยต่างๆที่ได้มาร่วมกันทำงานให้กับสมาคมวิทยาศาสตร์ศึกษาไทยและศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทยนะคะสวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอเปิดการอบรม2ใน2วันนี้ค่ะ
1: สำหรับการอบรมคุณครูในครั้งนี้ได้มีคุณครูจากทั่วประเทศจำนวน30โรงเรียนเข้าร่วมการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งคุณครูที่เข้าร่วมการอบรมเป็นคุณครูประจำการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายในระดับประถมศึกษาเพื่อนำไปประยุกต์การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง
2: ๆการจัดการเรียนการสอนนี้ก็ขอให้อยู่บนฐานของการปฏิรูปการศึกษานะคะบ้านเรามีการปฏิรูปการศึกษารอบนี้เป็นรอบที่2รอบแรกเนี่ยนะคะก็เป็นรอบที่ตรงอยู่ในช่วงปีพ.ศ.2542ถึงพ.ศ.2551นับว่า10ปีครั้งหนึ่งนะคะทีนี้การจัดการเรียนการสอนเราก็พบว่ายังเป็นปัญหาตามงานวิจัยนะคะจึงได้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2ซึ่งอยู่ในช่วงปีพ.ศ.2552ถึง2561ก็ในช่วงถึงอีก10ปีแล้วก็คงจะมีรอบ3แต่สิ่งสำคัญก็คือการที่จะเน้นเด็กให้พัฒนาการคิดในระดับสูงนะบวกการเป็นผู้คุณธรรมและสำคัญที่สุดเราจะน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามานะคะดังนั้นเนี่ยการจัดการเรียนรู้ที่อยากจะบอกว่าทุกวิธีจัดได้หมดทุกรูปแบบได้หมดแต่วิธีที่จะช่วยทำให้พัฒนานะคะในเรื่องของการคิดเนี่ยก็คือหนึ่งนอกจากวิธีสืบสอบแล้วเนี่ยก็คือวิธีสอนให้เด็กทำโครงงานหรือเราเรียกว่าวิธีทำโครงงาน project teaching ไหมปะ
0: ในเรื่องนี้เนี่ยเป็นความสำคัญสำหรับยุคสังคมไทยในปัจจุบันก็คือเราจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมอย่างไรทำให้เด็กๆของเราลากฐานสำคัญคือตั้งแต่ระดับประถมศึกษาสามารถแก้ปัญหาสร้างสรรค์ได้ความรู้ใหม่ได้องค์ได้วิธีใหม่แล้วก็ได้สิ่งประดิษฐ์ใหม่นะคะเพื่อที่เราจะสามารถไปบริการสังคมนั้นเป็นการสร้างจิตสาธารณะนะคะเป็นเรื่องของจิตของการบริการ
3: การอบรมครั้งนี้บอกตัวเองอยู่ในใจว่าวิธีการสอนน่ะทำอะไรก็ได้ต้องไม่ใช่การบอกต้องไม่ใช่บอกให้จำแต่เป็นการนำกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงเพื่อล่อหลอกให้ความรู้มาจากผู้เรียนผู้อบรมจะเห็นว่าสิ่งที่ผู้อบรมพูดออกมานั้นเราจะมาสรุปเป็นเนื้อความ
1: ซึ่งวิทยากรได้อบรมวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการแสวงหาความรู้รวมไปถึงองค์ประกอบที่สำคัญของโครงงานวิทยาศาสตร
0: ์และถ้าเรานำเอาสิ่งที่เป็นโครงงานมาเปรียบเทียบกับคุณดูซิว่าหัวเปรียบประดุจอะไรอะไรชื่อเรื่องเหรออยู่ๆจะได้ชื่อเรื่องมาได้ยังไงอะนะชื่ออะไรนะชื่อเรื่องนะคะชื่อเรื่องหรือเราจะใช้คำว่าอะไรนะหัวข้อถูกไหมได้ไหมหัวข้อไหมไม่ใช่คำว่าหัวข้อตัวเปลี่ยนเลยนะนะเปลี่ยนเลยนะตัวข้อมันเป็นแหล่งข้อมูลอะไรอีกเป็นขั้นตอนการดำเนินงานอะไรอีกวางแผนเกี่ยวกับอะไรการดำเนินงานนะคะหรือการทำรูปรวมข้อมูลใครจะทำอะไรเมื่อไหร่เท่าไหร่และวงเล็บงบประมาณอ่ะส่วนขากับส่วนแขนเปรียบประดุจอะไรก็คือดำเนินอะไรจ๊ะดำเนินการทำไมฮะตามแผนที่กำหนด
1: ซึ่งโครงงานวิทยาศาสตร์มีขั้นตอนสำคัญ5ประการคือ 1. หัวข้อที่จะศึกษา 2. การวางแผนและออกแบบการทำโครงงาน 3. การลงมือทำโครงงาน 4. การเขียนรายงาน 5. การแสดงผลงาน
3: ทำยังไงก็ได้ต้องไม่บอกคำตอบเพราะนั้นจะใช้คำถาม20คำถาม100คำถามเพื่อให้ได้คำตอบมาเพียงข้อเดียวเพื่อใช้เวลาทั้งชั่วโมงแล้วเด็กสรุปมาเป็นคำตอบก็ชื่นใจแล้วขอให้ได้แต่อย่าบอกว่าอะไรเป็นอะไร ต้องใช้คำถามโน้มน้าวว่าอันนี้เป็นยังไงให้เขาคิดเองให้ได้คือตั้งคำถามเพื่อให้เขาคิดเองว่าทำยังไงเขาถึงจะคิดถึง

0: ตัวนี้ได
1: ้วิทยากรเริ่มด้วยขั้นตอนที่1คือหัวข้อที่จะศึกษาซึ่งสิ่งที่คุณครูจะได้รู้คือขั้นสังเกตเพื่อระบุปัญหาโดยการแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษากรณีตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแม่น้ำท่าจีน
2: ลักษณะปัญหาที่ได้มาก็คือจากการสังเกตเราคิดสงสัยแล้วก็ตั้งคำถาม
3: จากการสังเกตก็คือเด็กๆเขาจะสังเกตเห็นแม่น้ำของเขาเนี่ยครับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากนั้นเขาก็เริ่มคิดว่าเด็กมีเหตุอะไรที่ทำให้แม่น้ำของเขาเนี่ยเปลี่ยนไป
4: เริ่มต้นด้วยการสังเกตและกลุ่มที่เขาพูดอะไรคะใช้ภาษาสัมผัสทั้ง5ถูกไหมคะบวกกับอะไรคะความคิด
5: ถ้าคุณสังเกตดูคุณใช้ภาษาสัมผัสด้านใดคุณสังเกตเห็นนั่นคือคุณไม่ได้เสริมให้เขาใช้ภาษาสัมผัสทั้ง5ครูให้เขาคุณให้เขาใช้อะไรตาอย่างเดียวเห็นยังสังเกตอย่าพูดตามด้วยอะไรเห็นให้สังเกตจบแต่ว่าหมายความว่าให้ใช้ประสาทสัมผัส
1: จากกรณีศึกษาสิ่งมีชีวิตในแม่น้ำท่าจีนการที่จะได้มาซึ่งหัวข้อนั้นเราต้องทำการสังเกตโดยการสังเกตจะแบ่งออกเป็น5แบบคือ 1. ใช้ตาดู 2. ใช้หูฟัง 3. ใช้จมูกดม 4. ใช้ปากรับรส 5. ใช้กายสัมผัสและเมื่อเราสังเกตเราก็จะได้ปัญหาและใช้เป็นหัวข้อที่จะศึกษาเมื่อได้หัวข้อวิทยากรจะกล่าวถึงการนำหัวข้อที่จะศึกษามาตั้งเป็นสมมุติฐานโดยการตั้งคำถามและกำหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาคือการคิดคำตอบที่คาดหวังว่าควรจะเป็นหรือการคาดเดาคำตอบที่จะได้รับโดยการใช้ตัวอย่างจากวงกลมหมาหอน
0: เด็กชายต้นเนี่ยได้ยินเสียงหมาหอนปัญหาในที่นี้คืออะไรหมาหอนมันหมาหอนเด็กชายต้นทำอะไรต่อขั้นที่2ปัญหาวิ่งมาหาเราหนูอยู่ดีๆนอนดีๆหมามันหอนเด็กชายต้นก่อนคิดต้องสังเกตก่อนบอกแล้วไงเพราะนั้นสังเกตพอบอกสังเกตปุ๊บมันรวมความคิดเข้าไปด้วยเวลาสงสัยต้องคิดเป็นประโยคแบบไหนเดี๋ยวคำถามเพราะฉะนั้นคำถามตามมาใช่ไหมอ้าวคำถามว่าหมาหอนเพราะอะไรหมาหอนเพราะอะไร
6: สมมุติเป็นเด็กชายต้นไปสืบคนแล้วจะหอนได้ไรบ้างตอบเลยเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วหนึ่งสองสามสี่นะได้ยินเสียงตอบไม่ชัดเจนยินเสียงอะไรเลยได้ยินเสียงผิดปกติได้ยินเสียงการไม่ปกติเสียงอะไรก็ไม่รู้อะไรอีกยิ้วเร็วหนาวอันนี้สวมวิญญาณหมาความน่าจะเป็นเนี่ยน่าจะเป็นตัวไหนเราไม่ได้คนจริงเด็กๆคิดว่าอันไหนน่าจะเป็นมากที่สุดได้ยินเสียงเพราะว่าในหนังสือบอกไว้ว่าเสียงที่มีความผิดสูงคน
7: รับไม่ได้
6: คนได้ยินไหมได้ยินแต่สุนัขสมมุติฐานของอันนี้คือหมาหอนเพราะเขาได้ยินที่มากเพราะได้ยินที่มีระดับความผิดแค่นั้น
1: จากตัวอย่างวงกลมหมาหอนเกิดจากการได้ยินเสียงหมาหอนซึ่งการที่เราจะได้มาซึ่งสมมุติฐานนั้นเราต้องตั้งคำถามจากหัวข้อที่เราสงสัยคือทำไมหมาจึงหอนจากนั้นให้ทำการสืบค้นหาข้อมูลเพื่อมาใช้ในการตอบคำถามเช่นหมาหอนเพราะได้ยินเสียงที่มีความถี่สูงหมาหอนเพราะหิวหมาหอนเพราะเหงาเป็นต้นจากนั้นให้นำคำตอบที่เป็นไปได้มากที่สุดมาตั้งเป็นสมมุติฐานนั่นก็คือหมาหอนเพราะได้ยินเสียงที่มีระดับความถี่สูง
0: เมื่อเกิดปัญหาแล้วตั้งสติให้ดีสังเกตซะก่อนแล้วก็ตีความปัญหานั้นให้ออกว่าปัญหามันเป็นยังไงก่อนที่จะไปตั้งคำถามแล้วก็ถึงไปหากระบวนการว่าจะทำยังไงถึงจะค้นหาคำตอบนั้นได้เจอ
1: จากนั้นวิทยากรได้ทำการสรุปถึงการได้มาซึ่งหัวข้อเพื่อให้คุณครูได้เข้าใจตรงกันโดยใช้ปัญหาตัวอย่างคือยุงชุม
6: เมื่อมีปัญหาต้องแก้ค่ะเมื่อมีคำถามต้องตอบสังเกตหรือสำรวจ

0: ก็จะเกิดคำถามคำถามที่ได้จากตรงนี้จึงจะไปค้นคว้าหาคำตอบปัญหาคือตามไม่ทันนะยุงชุมข้อที่หนึ่งต้องหาเลยก่อนสาเหตุอันที่สองอันที่สองอันที่หนึ่งเมื่อได้สาเหตุอันที่สองเราถึงจะหาทางป้องกันแก้ไขถูกไหมคะตัวการที่ทำให้ยุงชุมน้ำขังอะไรอีกคะมืออะไรอีกคะรกอันนี้ได้มาจากไหนมืดอะไรทั้งหลายแหละไปหาสาเหตุจากไหนจากแอบเรียนรู้นะคะจากตรงนี้เรารวบรวมเพื่อเลือกสมมติฐานทำไมถึงคิดว่าน้ำขังแล้วยุงถึงเยอะเป็นแหล่งแพร่แพร่นะคะสมมติว่าจากตรงนี้อาจารย์จะได้หัวข้อจะได้สมมติฐานเยอะมากจะมีสมมติฐานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเพื่อเลือกตัวที่เป็นตัวการที่มากที่สุดในที่นี้อาจารย์ได้สมมติฐานว่าแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนั่นแหละตัวการที่ทำให้ยุงชุม
1: โดยการที่ได้มาซึ่งหัวข้อนั้นสรุปได้ดังนี้1ทำการสังเกตจากปัญหาที่เกิดขึ้น2ตั้งคำถามจากการสังเกตเช่นยุงชุมเพราะอะไร3ศึกษาค้นคว้าสำรวจเพื่อนำไปตอบคำถามเช่นยุงชุมเพราะน้ำขังยุงชุมเพราะมืด4ใช้คำตอบที่เป็นไปได้ตั้งสมมติฐานคือแหล่งเพาะพันธุ์คือตัวการที่ทำให้ยุงชุม
2: โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นฐานของการเริ่มเรียนรู้ทุกอย่างจะเห็นว่าโครงงานวิทยาศาสตร์นั้นจะเริ่มจากสิ่งเร้ากระตุ้นให้เด็กเกิดปัญหาเกิดการสังเกตแล้วก็เกิดความสงสัยตามมาถ้าครูที่ศึกษาเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์จะเห็นว่าจะเริ่มจากสิ่งเร้าสังเกตแล้วก็ตั้งคำถามอันนี้มันเป็นพื้นฐานของการเรียนใฝ่เรียนรู้แค่นี้ก็พอที่จะกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ได้แล้วก็ยิ่งเขาประสบความสำเร็จในการเรียนมันก็เป็นฐานที่สำคัญ
3: ด้านที่หนึ่งเนี่ยจะไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนครูที่โรงเรียนก่อนเพราะโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ใหญ่มากนะคะคุณครูหมวดวิทยาศาสตร์ก็30กว่าท่านแล้วค่ะนะคะเพราะว่าเราก็จะให้คุณครูได้ทราบถึงสิ่งดีๆที่เราได้รับนะคะขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วก็ตัวอย่างเพื่อให้ปรับประยุกต์ใช้ส่วนอีกด้านนึงก็จะนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนซึ่งใช้ได้โดยตรงๆเลยเพราะว่าแต่ละขั้นเนี่ยเหมือนปรุงสำเร็จแล้วแต่ว่าเราปรับเนื้อหาให้ง่ายแล้วก็เหมาะกับนักเรียนอันนี้จึงถือว่าได้ประโยชน์มากๆสำหรับการที่ได้มารับการอบรมในครั้งนี้นะคะและที่สำคัญเราได้เพื่อนด้วยนะคะ
1: เมื่อเราได้ทราบถึงการได้มาซึ่งหัวข้อที่จะศึกษาในตอนหน้าเราจะเข้าสู่การวางแผนและออกแบบการทำโครงงานผ่านการทำแป้งเปียกและการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาผลในการทดลองต่อไป

0: ในตอนที่แล้วเราได้ทราบถึงการได้มาซึ่งหัวข้อการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในตอนนี้เราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2คือการวางแผนและออกแบบการทำโครงงานผ่านการทำแป้งเปียก
1: เป้าหมายก็คือต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนเนี่ยมีเรียกว่า project process ก็คือกระบวนการของการทำโครงงานตัวเจ้า project process เนี่ยถ้าถามว่ามัน

0: เป็นอย่างไรก็คงจะต้องให้ได้รู้ว่ามันคืออะไรก่อนนะคะแล้วมันมีขั้นตอนของการทำโครงงานอย่างไรวันนี้เราเน้นวิทยาศาสตร์นะคะมันมีขั้นตอนของการทำอย่างไรคือเจ้าขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยถ้าพูดออกมาชัดเจนมันคือวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการทำงานของนักวิทยาศาสตร์นั่นเอง
1: การวางแผนและออกแบบการทำโครงงานนั้นเราจะศึกษาทดลองผ่านการทำแป้งเปียกโดยวิทยากรได้ให้คุณครูเขียนถึงข้อดีข้อเสียและวิธีการแก้ไขจากการทำแป้งเปียกซึ่งแยกออกได้เป็น5ข้อคือ 1. วิธีการ 2. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ 3. กระบวนการทดลอง 4. วิธีประเมินสู่กิจกรรมการลงมือทำแป้งเปียกวิทยากรจะมีแป้งเปียกต้นแบบโดยให้คุณครูทุกกลุ่มหาวิธีทดลองทำแป้งเปียกให้ได้ผลลัพธ์เหมือนต้นแบบเพื่อให้คุณครูทราบถึงกระบวนการของการทดลองและให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทดลอง
2: จะมีตัวอย่างให้สองให้ก่อนถูกไหมคะ
3: ค่ะ
2: มีข้อแม้ว่าให้ตัวอย่างแล้วอาจารย์จะต้องทำให้เหมือนตัวอย่างให้ได้
4: ค่อยๆหยดสีลงไป
5: หยดได้แล้วส
6: ีอันนี้หยด
4: หยดได้ค่อยๆทีละหน่อยค่ะจะได้เป็นสีชมพูเดี๋ยวแดงไปนะติ้งก่อนติ้งก่อน
6: ติ้งพอแล้ว
4: พอแล้วเข้มไปด้วยแหละ
7: ปัญหาคือเรามีปัญหาใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยอาจารย์จะมีวิธีแก้ปัญหาอะไรบ้างแล้วจะมีเราเนี่ยคือการเดาวิธีแก
8: ้เติม
9: น้ำ
8: มา
9: ช้อนน้ำอ่ะ
10: ตั้งไฟคนตลอด1นาที45วิ
11: จับเวลา
1: คุณครูแต่ละกลุ่มทำแป้งเปียกออกมาแตกต่างกันและไม่เหมือนกับแป้งเปียกต้นแบบทำให้คุณครูได้ทำการวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากผลลัพธ์ของการทดลองทำแป้งเปียก
12: ในกิจกรรมการกวนแป้งนะครับข้อดีนะครับก็คือว่าเรามีกระบวนการกวนที่เข้มแข็งนะครับมีการแบ่งงานนะครับคนหนึ่งเตรียมอุปกรณ์คนหนึ่งใส่สีนะครับแบ่งงานกันทำนะครับ
13: ผลการทดลองที่เราได้เนี่ยนะคะได้เหมือนกับตัวอย่างทั้งปริมาณของสีนะคะทั้งปริมาณสีแล้วก็ความหนืดนะคะ
14: ส่วนวัสดุอุปกรณ์นี้ก็คืออยู่ในขั้นที่สภาพใช้งานได้ไม่ชำรุดอีกนะคะแล้วก็เรามีอุปกรณ์สามารถที่ทดแทนสิ่งที่เราขาดไปได้แล้วก็ในเรื่องของกระบวนการเนี่ยเราเห็นว่าสมาธิของเรานะคะช่วยกันแล้วก็รู้จักแก้ปัญหา
15: ข้อดีนะคะก็คือจะมีการวางแผนก่อนลงมือทำเราจะปรึกษากันก่อนว่าเราจะทำอะไรก่อนหลังอะค่ะ
16: มีการช่วยกันภายในกลุ่มนะครับในการแก้ไขปัญหาโดยการระดมความคิดนะครับและเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับผม
15: ข้อเสียก็คือขาดที่ตัวแป้งนะคะแล้วก็ขาดมาสำหรับหนีบบีเกอร์นะคะเพื่อการความร้อนนะคะตอนแรกเลยเนี่ยเรายังทำงานในการรีบทำไปก่อนนะคะก็คือต้มน้ำก่อนจริงแล้วเนี่ยต้องให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้าไปก่อน
12: ในการทดลองเนี่ยเราขาดการวางแผนนะครับแล้วก็เครื่องมือที่เราเลือกใช้นะครับรู้สึกว่าเราเลือกใช้ผิดประเภทตื่นเต้นไปหน่อยนะครับรีบทำการทดลองนะครับ
14: วิธีการนะคะขาดการวางแผนที่เป็นระบบเขียนวิธีการทดลองไม่ละเอียดค่ะส่วนด้านของวัสดุอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์ไม่เพียงพอเราขาดความรอบคอบแล้วก็ขาดการวางแผนแล้วก็ขาดประสบการณ
17: ์ส่วนข้อเสียอย่างที่บอกค่ะการวางแผนซึ่งทุกกลุ่มที่สังเกตมาคือวางแผนล้มเหลวนะคะ
15: สิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ก็คือการทำงานทุกครั้งจะต้องอ่านใบงานให้ละเอียดมีการร่วมกันทุกการกันภายในกลุ่มแล้วก็แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนนะคะ
18: บทเรียนที่ได้จากการทำกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็คือเราเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือแล้วก็ปริมาณในการตวงสารไม่ได้ตามที่ต้องการทำให้การทดลองเนี่ยคลาดเคลื่อน
14: บทเรียนนี้นะคะสอนให้เรารู้เรื่องการรู้จักการวางแผนก่อนทำงานนะคะแล้วก็รู้จักวิธีการแก้ปัญหาค่ะ
1: คุณครูแต่ละกลุ่มจะมีข้อดีข้อเสียที่หลากหลายเช่นข้อดีคือมีการวางแผนก่อนลงมือทำการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง การคาดคะเนอย่างมี

0: เหตุผลข้อเสียคือไม่มีความละเอียดอุปกรณ์มีอยู่อย่างจำกัดการลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งสิ่งที่ได้เรียนรู้คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รู้ลำดับขั้นตอนรู้วิธีการแก้ปัญหาร
1: นรานด้วยรอบพ่อรีบร้อนไร้แผนการทำงานไม่สำเร็จรอบที่หนึ่งพอรอบที่สองจะทำบิ๊กเกอร์สองปรากฏของเขาทำไมคะวางแผนมั่นใจทำได้แม้คะแนนต่ำอย่างไรแต่ใจก็เป็นสุดคะแนนสองจำได้ไหมนี่คอมเมนต์กับครูนะคะเป็นภาพรวมโดยสรุปนะคะคือจะเห็นได้ว่าบทเรียนสอนทั้งหมดในวันนี้เนี่ยมันสอนให้เราได้เห็นคำสำคัญก็คือว่ามีสิ่งเร้าตัวนี้คือสิ่งเร้าก็คือสภาพจำได้ไหมแป้งเปียกไอ้กับหวังเล็กๆนะคะสีชมพูอ่อนๆแล้วก็มีพลาสติกแรปเนี่ยนะตัวนั้นเป็นสิ่งเร้าที่ทำให้เราได้สังเกตการสังเกตทำให้เกิดความสงสัยแล้วเกิดเป็นคำถามคำถามของคุณแล้วจะทำอย่างไรเราจะได้แป้งเปียกสีเหมือนกับต้นแบบเห็นไหมถ้าคุณจะทำให้เหมือนแบบคุณต้องมาสังเกตด้วยอะไรฮะตาสีเป็นยังไงคุณสัมผัสได้ไหมฮะโอ้สัดส่วนของเขามันรื่นกลมกลืนไม่เหนียวเหนอะหนามันอย่างที่เราทำนะฮะต้องใช้การสังเกตแล้วจะเกิดความสงสัยแล้วสงสัยตามมาคือเราจะทำยังไงให้มันเนื้อมันเหมือนทำยังไงให้สีมันเหมือนทำยังไงให้เนื้อมันกลมกลืนเนี่ยเป็นประเด็นคือทำอย่างไรได้แป้งเปียกสีเหมือนต้นแบบจากนั้นเราจึงวางแผนการวางแผนตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราคุณจะบอกว่าวางแผนก่อนแล้วทดลองตามแผนมีการแก้ไขเป็นระยะวิเคราะห์สรุปผลในที่สุดคำตอบของคำถามก็คือเราจะได้ขั้นตอนเราจะได้สัดส่วนนะฮะเพราะสอนให้เรารู้จักการตั้งโจทย์การตั้งคำถามการวางแผนลำดับขั้นตอนการใช้อุปกรณ์การประยุกต์อุปกรณ์จนกระทั่งสำคัญที่สุดคือกระบวนการทำงานร่วมกัน
0: จากการที่ได้ทดลองทำแป้งเปียกนั้นสิ่งที่คุณครูได้เรียนรู้จากการทดลองคือ 1. สิ่งเร้าที่เป็นแป้งเปียกต้นแบบนั้นเป็นตัวกระตุ้นให้ได้มาซึ่งคำถามเมื่อคุณครูเห็นแป้งเปียกต้นแบบคุณครูก็จะทำการสังเกตสงสัยและตั้งคำถามว่าทำอย่างไรจะทดลองแล้วได้แป้งเปียกเหมือนต้นแบบ 2. ความสำคัญของการออกแบบและวางแผนการทำโครงงานเมื่อเรามีการวางแผนก่อนที่จะทำโครงงานจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องมีความรอบคอบใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธีรวมถึงลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการทดลอง 3. การทำงานเป็นทีมจะทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพ 4. การฝึกทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
2: จริงๆแล้วเป็นการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาคำตอบในสิ่งที่สงสัยซึ่งวิธีการเรียนแบบนี้เป็นการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมากที่สุดที่เราอยากจะให้ครูเนี่ยได้นำไปถ่ายทอดให้เด็กได้เรียนรู้ในลักษณะอย่างนี้เป็นการเด็กได้เรียนจากการปฏิบัติจริงมากที่สุดโดยใช้กระบวนการกลุ่มมีการออกแบบวางแผนการทดลองเพื่อแก้ปัญหาตอบคำถามในสิ่งที่สงสัยเพราะนั้นจะเห็นว่าการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่ฝึกให้เด็กได้สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองซึ่งเด็กจะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งกระบวนการทักษะการคิดทักษะการใช้เครื่องมือสรุปเป็นองค์ความรู
0: ้และขั้นตอนที่3ของโครงงานวิทยาศาสตร์คือการทำโครงงานโดยการทดลองทำแพนเค้กซึ่งการทดลองจะมีตัวแปรที่ศึกษาอยู่ด้วยกัน3แบบคือ 1. ตัวแปรต้นคือสิ่งที่เราต้องการทดสอบ 2. ตัวแปรตามคือผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ตัวแปรต้น 3. ตัวแปรควบคุมคือตัวแปรอื่นที่จะทำให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนถ้าไม่มีการควบคุม
3: เรากำลังจะบอกว่าเราหนึ่งได้เรียนรู้เด็กต้องได้เรียนรู้เรื่องส่วนผสมอันที่2เรียนรู้ส่วนผสมเท่านั้นหรือเปล่า
4: คุณลักษณะของส่วนผสมอะค่ะ
3: เยี่ยมมากคุณลักษณะของส่วนผสมที่มีต่อแพนเค้กแน่นอนเราทำแพนเค้กก็ต้องมีต่อแพนเค้กถูกไหมคะ ตัวที่1ถ้าแป้งกับน้ำหน้าตาเป็นอย่างนี้ตัวที่2แป้งนมเป็นอย่างนี้ตัวที่3แป้งนมไข่เป็นอย่างนี้ตัวที่4แป้งนมไข่น้ำตาลอาจารย์คิดว่าความแตกต่างในเรื่องที่อาจารย์เห็นด้วยตาตรงนี้คือส่วนผสมมีไข่มีอะไรที่น่าจะต่างกัน
5: สี
3: รสชาติ
5: ไอความนิ่ม
3: ความนิ่มกลิ่นอาจารย์ทำเป็นขั้นๆเนี่ยในที่สุดจะได้วงกลมหมาหอนในวงกลมหมาหอนน่าจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรทำยังไงถึงจะอร่อยเลือกตัวการได้แล้วทำอะไรต่อต้องนำไปใช้แพนเค้กจะใช้ทำอะไรได้บ้างชิมดมดูคิดบีและต้องมีประเมินมีปรับปรุง
0: โดยวิทยากรจะให้คุณครูทดลองแล้วสรุปเป็นหัวข้อดังนี้ 1. สิ่งที่คุณครูอยากรู้ระบุเป็นคำถาม 2. สมมติฐานที่ตั้งไว้คืออะไร3. ผลการทดลองคืออะไร 4. สอดคล้องกับสมมติฐานหรือไม่อย่างไร 5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะมีอะไรบ้างซึ่งหัวข้อทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การทำรายงานโครงงานในขั้นตอนต่อไป
5: ไม่ถึงช้อนหรอกมั้ย
6: ไม่ถึงไม่ถึง
5: เอาแค่ว่าน้ำมัน
6: ทากระทะ
5: ทากระทะ
6: เอาประมาณน้ำมันทากระทะ
5: นั่นแหละ
6: ใส่ให้สูงสูงเฮ้ยเดี๋ยวเสียลูก
7: ม
6: ัน
7: ต
6: ้องนูน
7: น
6: ู
7: นมันจะร้อนมันจะฟูขึ้นมาเอง
6: อ้าวตัวเบต้นเราคือนมปริมาณนมรสชาติปริมาณแป้งปริมาณไข่ควบคุม
8: เบาไ
9: หมเพราะว่าถ้าสมมติเราจะหยอดไม่ให้เป็นแบเราก็ต้องทำแป้งให้ควบคุมเพราะเวลาหยอดปุ๊บมันจะกลายเป็นก้อน
6: ทำแป้งใช่ไหมสรุปอันนั้นแป้งเป็นอะไรเป็นสีผิวเป็นแบลักษณะเป็น
10: ปึ๊บสวยเลยไม่ต้องไปแตะมันก็เดี๋ยวมันเบนออก
11: เราทอดกรอบไงของเราทอดนุ่ม
10: แพนเค้กของเราใส่ใจไปด้วยใส่น้ำมือและใส่น้ำใจไปด้วยได้แพนเค้กที่ดีประสบความสำเร็จการประสบความสำเร็จของเราคือใช้ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมในช่วงเช้ามาพัฒนาการทำโครงงานทำแพนเค้กในช่วงบ่ายเราได้มีการวางแผนได้มีการคิดว่าจะทำยังไงเราจึงจะได้แพนเค้กที่สวยงามหนาและนุ่ม
0: เมื่อได้แพนเค้กจากการทดลองแล้วคุณครูแต่ละกลุ่มจะต้องเขียนรายงานโครงงานเพื่อเป็นการสรุปถึงสมมุติฐานผลการทดลองที่ได้รวมไปถึงข้อเสนอแนะจากการทดลองทำแพนเค้กโดยรายงานโครงงานของคุณครูนั้นเราจะนำเสนอในตอนต่อไป

0: ในตอนที่แล้วเราได้ทราบถึงวิธีการวางแผนและออกแบบโครงงานผ่านการทำแป้งเปียกการทดลองการทำแพนเค้กและบันทึกผลการทดลองเพื่อจะนำไปใช้ในขั้นตอนที่4คือการทำรายงานโครงงาน
1: เราจะฝึกเขียนรายงานโครงงานอย่างย่อประเด็นที่สนใจก็คือขอให้เขียนทั้งหมด7ประเด็นเพราะฉะนั้นต้องศึกษาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะตอบคำถามไม่ได้1ฟังก่อนนะสิ่งที่เด็กอยากรู้ก็คือคำถามของโครงงาน2วงจร2วงจรการศึกษาตัวการเจ้าตัวการตัวนี้ขอให้ใช้โมเดลวงจรหมาหอนนะคะ3สมมติฐานคืออะไร4แบ่งออก

0: ป็น2หัวข้อย่อย 4.1 ในการศึกษานี้ตัวแปรที่ศึกษาคืออะไรได้แก่ตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมนะคะ 4.2 วิธีการดำเนินการอย่างย่อข้อ5ผลสรุปของการศึกษาเราพบว่าโครงงานของเด็กทั่วไปจบที่ผลสรุปแต่ไม่มีข้อ6คือการอภิปรายผลในการอภิปรายผลตอบเราว่ามันสอดคล้องหรือปฏิเสธสมมติฐานหรือไม่อย่างไรและเป็นเพราะเหตุใดนะคะข้อ7ข้อเสนอแนะ
1: ผู้ที่ศึกษาการทำรายงานโครงงานมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 1. สิ่งที่ผู้ศึกษาอยากรู้ระบุเป็นคำถาม 2. วงจรการศึกษาตัวการใช้รูปแบบวงกลมหมาหอน 3. สมมุติฐาน 4.1 ตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมคืออะไร 4.2 วิธีการดำเนินการ 5. ผลสรุปของการศึกษา 6.การอภิปรายผลสอดคล้องกับสมมติฐานหรือไม่อย่างไร 7. ข้อเสนอแนะ
2: เรากำหนดให้ใส่แป้งใส่ไข่ใส่นมในอัตราส่วน1:1สมมติฐานของเราก็คือใส่แป้งไข่นมในอัตรา1:1:2คือใส่นม2นะคะจะอร่อยกว่าอาจารย์1:1
3: ส่วนผสมใดเนี่ยทำให้แพนเค้กเนี่ยหนานุ่มนะคะซึ่งเราก็ทำวงจรการศึกษานะคะออกมาเป็นก็คือเรามุ่งประเด็นไปที่แป้งนะคะมุ่งประเด็นไปที่แป้งเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาตั้งสมมติฐานว่าเอ๊ะปริมาณแป้งเนี่ยมีผลต่อความหนานุ่มของแพนเค้กนะคะงั้นตัวแปรที่เราศึกษาก็คือตัวแปรต้นก็คือเป็นปริมาณแป้งนะคะและตัวแปรตามก็คือความหนานุ่มของแพนเค้กนะคะแล้วก็ตัวแปรควบคุมเราควบคุมปริมาณไข่นมน้ำมันอุณหภูมิของเตาที่เราทอดแล้วคนทอดก็คนเดียวกันนะคะสูตรหนึ่งเนี่ยก็คือใช้แป้ง1ช้อนนะคะนม10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะแล้วก็ไข่อีก10ลูกบาศก์เซนติเมตรเช่นกันพอสูตร2เราใช้แป้ง3ช้อนนะคะแล้วก็นมอีก10ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วก็ไข่อีก10ลูกบาศก์เซนติเมตรเช่นกันนะคะคราวนี้ผลการศึกษาของเราเนี่ยก็จะได้ว่าสูตรแพนเค้กสูตรที่2นะคะมีความหนานุ่มมากกว่าสูตรที่1นะคะซึ่งการอภิปรายผลก็คือจะสอดคล้องกับสมมติฐานที่เราตั้งไว้นะคะ
4: ก็ประเด็นที่ศึกษานะคะเพราะเหตุใดแพนเค้กจึงมีลักษณะไม่เหมือนกันนะคะวงจรการศึกษานะคะเน้นมาที่ประเด็นไข่นะคะสมมติฐานนะคะไข่ทำให้เนื้อแพนเค้กมีลักษณะไม่เหมือนกันตัวแปรที่ศึกษานะคะตัวแปรต้นนะคะคือไข่ตัวแปรตามนะคะคือลักษณะเนื้อของแพนเค้กนะคะตัวแปรควบคุมนะคะคือชนิดแป้งนะคะชนิดของแป้งปริมาณแป้งปริมาณของนมนะคะช่วงเวลาในการคนเวลาในการทอดนะคะความแรงของไฟนะคะผลสรุปการศึกษานะคะเนื้อแพนเค้กที่มีส่วนประกอบของไข่มีลักษณะนุ่มกว่าเนื้อแพนเค้กที่ไม่มีส่วนประกอบของไข่นะคะ
5: ทำอย่างไรเนื้อแพนเค้กจะหนานุ่มนะคะก็มีส่วนผสมต่างๆค่ะมีไข่แดงมีนมมีแป้งแล้วก็ใช้อุณหภูมิแล้วก็มีคนในที่นี้คือพวกเราค่ะนะคะ
3: ก็สรุปของเราว่าแพนเค้กที่ได้เนี่ยมีความหนานุ่มตามต้องการนะคะการอภิปรายผลก็คือสอดคล้องกับสมมติฐานที่เราตั้งไว้นะคะเพราะว่าเราเติมไข่แดงลงไปนะคะมันถึงหนานุ่มแล้วอีกนิดนึงเทคนิคก็คือทำให้หนาอย่างไรเขาก็มีเทคนิคอะค่ะหย่อนไปชั้นที่1ก่อนนะคะสักพักหนึ่งหย่อนชั้นที่2มันก็จะหนาขึ้นมานะคะเพิ่มความหนา
1: ตัวอย่างรายงานโครงงานของคุณครูจากการทดลองทำแพนเค้กคือ 1. สิ่งที่ผู้ศึกษาอยากรู้ใส่นมเท่าไหร่แพนเค้กถึงจะอร่อย 2. วงจรการศึกษาตัวการใส่นมเท่ากับแป้งและไข่ใส่นมมากกว่าแป้งและไข่2เท่า 3. สมมุติฐานใส่นมมากกว่าแป้งและไข่2เท่าทำให้แผ่นเค้กอร่อยนุ่มหวานหอม 4.1 ตัวแปรที่ศึกษา

ะตัวแปรต้นคือปริมาณนมตัวแปรตามคือความอร่อยนุ่มหวานหอมตัวแปรควบคุมคือปริมาณของแป้งไข่อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ทอด 4.2 วิธีดำเนินการ

0: ผลสรุปของการศึกษาแพนเค้กที่ใส่ส่วนผสมแป้งไข่นมในอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ2ทำให้แพนเค้กอร่อยนุ่มหวานหอม 6. การอภิปรายผลสอดคล้องกับสมมุติฐานเพราะแพนเค้กอร่อยนุ่มหวานหอม 7. ข้อเสนอแนะควรแปลงอัตราส่วนของส่วนผสมอื่นๆและทดลองซ้ำๆหลายครั้งจนกว่าจะแน่ใจว่าอร่อยจริงการทำรายงานโครงงานเป็นวิธีการสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ที่ศึกษาเข้าใจแนวความคิดวิธีดำเนินงานผลที่ได้ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับโครงงานนั้น
1: ก็ถ้าสมมติจะพูดถึงโครงงานเนี่ยเราควรจะต้องทราบก่อนนะคะว่าโครงงานมันคืออะไรอย่างไรที่เรียกว่าโครงงานโครงงานก็คือการที่นักเรียนจะค้นหาความรู้ใหม่สิ่งใหม่แล้วก็โดยที่ตัวนักเรียนทำเองโดยที่มีครูเป็นที่ปรึกษาผ่านวิธีการทางวิทยาศาสตร์พอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เด็กทำโครงงานเวลาที่นักเรียนเรียนแล้วนักเรียนทำโครงงานนักเรียนจะได้อะไรก็ได้การปฏิบัติด้วยตัวของนักเรียนเองได้ความรู้ใหม่ได้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตัวของเขาเอง
0: โครงงานวิทยาศาสตร์ขั้นที่5คือการแสดงผลงานเป็นการเสนอผลงานที่ได้ศึกษาค้นคว้าสำเร็จลงแล้วให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจซึ่งอาจกระทำได้หลายรูปแบบเช่นการจัดนิทรรศการการสาธิตแสดงประกอบการรายงานปากเปล่าเป็นต้นในการจัดแสดงผลงานของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่คุณครูอาจกระทำได้ในหลายระดับเช่นการจัดเสนอผลงานภายในชั้นเรียนการจัดแสดงนิทรรศการในงานประจำปีของโรงเรียนการส่งโครงงานเข้าร่วมในงานแสดงหรือประกวดภายนอกโรงเรียนในระดับต่างๆวิทยากรได้สรุปการอบรมเป็นแนวทางเพื่อนำไปประยุกต์การสอนต่อนักเรียนกิจกรรมต่างๆนี้เป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาคุณครูผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของเด็กนักเรียนต่อไป
2: การที่จะทำให้เด็กมี project process คือกระบวนการของการทำโครงงานเช่นวันนี้ก็อยู่ที่การจัดการเรียนรู้หัวข้อของการอบรมนี้คือเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนเราต้องใช้โมเดลนี้เพื่อพัฒนาเด็กคืออะไรคะกิจกรรมสรรประโยชน์เราเรียกว่าโมเดล CAS CAS C มาจากคำว่า creativity ตัวย่อ4แปลว่าครูจะต้องสอนเด็กๆทำอะไรโครงการหรือโครงงานนะคะ2 A ตัว A มาจากคำว่า action และตัว S มาจากคำว่า service บริการ
3: อันดับแรกที่คิดไว้นะคะคือตัวเองได้มีโอกาสเข้ามาอบรมตรงนี้นะคะคนเดียวในโรงเรียนนะคะก็คิดว่าน่าจะเอาความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปเผยแพร่กับเพื่อนครูก่อนในสำหรับครูที่อยู่ในกลุ่มสารวิทยาศาสตร์เพราะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยคิดว่าครูเนี่ยสำคัญมากนะคะในการที่จะทำให้เด็กนักเรียนเป็นในสิ่งที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นตัวครูเนี่ยต้องรู้จริงก่อนนะคะต้องรู้เข้าใจถึงกระบวนการในการสอนโครงงานก่อนซึ่งตัวนี้นะคะความรู้ตัวนี้ก็จะเอาไปเผยแพร่ให้กับคุณครูในอันดับแรกแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะลงที่ตัวนักเรียนนะคะซึ่งจะทำให้นักเรียนเนี่ยได้หัวข้อโครงงานนะคะโดยจากการจัดสิ่งเร้าหรือสถานการณ์ให้เด็กอะค่ะซึ่งอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าครูไม่รู้จักที่จะจัดไม่รู้วิธีการที่จะนำมาจัดสิ่งเร้าให้กับนักเรียนก็ไม่สามารถทำให้เกิดหัวข้อโครงงานหรือว่าทำให้เด็กคิดเป็นทำเป็นได้ต่อไปอะค่ะ
0: โดยสรุปโครงงานวิทยาศาสตร์มีอยู่ด้วยกัน5ขั้นตอนคือ 1. หัวข้อที่จะศึกษาการได้มาซึ่งหัวข้อโดยเริ่มจากการสังเกตจนเกิดความสงสัยนำไปสู่การตั้งคำถามแล้วไปสืบค้นข้อมูลเพื่อมาตั้งสมมุติฐานโดยการใช้วงกลมหมาหอน 2. การวางแผนและออกแบบโครงงานเมื่อเรามีการวางแผนก่อนที่จะทำโครงงานจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องมีความรอบคอบใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธีรวมถึงลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการทดลอง 3. การ

0: ทำโครงงานการทดลองทางวิทยาศาสตร์การทดลองจะมีตัวแปรที่ศึกษาอยู่ด้วยกัน3แบบคือตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุม 4. การทำรายงานโครงงานเป็นวิธีการสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ที่ศึกษาเข้าใจแนวความคิดวิธีดำเนินงานผลที่ได้ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับโครงงานนั้นได้แก่สิ่งที่สงสัยวงจรศึกษาหาตัวการสมมุติฐานตัวแปรที่ศึกษาวิธีการดำเนินการผลสรุปของการศึกษาการอภิปรายผลข้อเสนอแนะ 5. การแสดงผลงานเป็นการเสนอผลงานที่ได้ศึกษาค้นคว้าสำเร็จลงแล้วให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจซึ่งอาจกระทำได้หลายรูปแบบเช่นการจัดนิทรรศการการสาธิตแสดงประกอบการรายงานปากเปล่าเป็นต้น
1: คือการทำโครงงานที่ดีในความหมายของคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าถ้าดีต้องชนะเลิศถ้าไม่ชนะเลิศก็ถือว่าไม่ดีก็จะทำไปกดดันเด็กๆเพราะนั้นเด็กๆก็ต้องผิดหวังซึ่งอันนี้มันผิดวัตถุประสงค์ของการทำโครงงานการทำโครงงานที่ดีนั้นก็คือต้องให้เด็กมีความสุขให้ทำสำเร็จแต่นี้โดยเฉพาะพอไปกดดันเด็กๆก็ทำยังไงก็เกิดการคัดลอกโครงงานจริงๆแล้วถ้าครูรู้จักช่วยเด็กก็คือว่าก๊อปปี้ได้แต่เอามาเป็นต้นแบบแล้วเราพัฒนามาเป็นของเราให้ต่อยอดออกไปใช้คำว่าต่อยอดมันก็จะดีกว่าที่จะไปก๊อปปี้ข้อมูลของเขามาเพียงแต่ตรงนี้ต้องครูต้องเป็นผู้ช่วยไม่บอกว่าโครงงานที่ดีเป็นยังไงแต่ต้องบอกว่าทำโครงงานเป็นหรือยังมากกว่า
0: ในการเข้าอบรมโครงงานการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์สามารถแนะแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้กับการสอนต่อนักเรียนได้เป็นอย่างดีและการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ยังนำไปปรับใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งเป็นการส่งผลต่อศักยภาพการเรียนรู้ของตัวนักเรียนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

0: กดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: รูดปรื๊ดรูดปรื๊ดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.วันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.หากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร111กด77คุ้มครองคน

0: นที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
1: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาราสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
4: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
4: คุณพ
5: ่อพ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
6: ดีค่ะ
5: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
4: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
3: โกรธครับ
1: โอกาสค่ะ
2: เกษตรครับ
4: อาวุธ
3: สมบัติครับ
1: ทิศค่ะ
2: ปรากฏครับ
5: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบสองคำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
3: ธงชาติกับกระดาษครับ
1: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
2: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
4: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
5: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
6: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพ่อ
0: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1 นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2 นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ phagocytosis นะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะ pinocytosis นะคะแตกต่างจาก phagocytosis ตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะ receptor mediated endocytosis นะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซพเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กันนะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังไงคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะเต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะ
ย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะก็จะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

0: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำงาน
0: นี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ ูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123จำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ 2 ตัวนั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลข

0: ที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลัพธ์ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลานั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่น ธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทําปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทําให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทําปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทําให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้ซาลไลฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยลงอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่า

0: น้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
1: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
2: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
3: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
4: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
3: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
4: ครับ
5: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
5: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
1: ได้ได้ครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
4: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
3: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
0: ครับ
1: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
3: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
5: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
1: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
5: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วละ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
5: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับ

0: คู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
1: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
1: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
3: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
1: คุณพ่อขับระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
1: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
4: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาส

0: ข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
1: ขอบใจมากนะบาส
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
2: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูภาษาอังกฤษในหัวข้อ Teaching Pronunciation นะคะซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยความร่วมมือของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมหาวิทยาลัยโซก้าแห่งสหรัฐนะคะและบริษัท GOT จำกัดมหาชน Welcome to the Distance Video Conference Teacher Training Series for Teachers of English on Teaching Pronunciation organized by the Distance Learning Foundation with kind support of the American Embassy in Bangkok represented by Mr. John Skagel, Regional English Language Officer, Soka University of America and TOT Public Company Limited.The 10 session series on teaching pronunciation is conducted by Professor Donna M. Brington from Soka University of America. Today is the 8th session on prominence and intonation. Welcome, Professor Brington.
1: Thank you. Good morning, everyone, and welcome from Aliso Viejo, California, and Soka University. Today's session is on prominence and intonation.Let's take a look at the overview of today's lecture and what we're going to be covering. We're going to start talking about intonation units in spoken and written English. We're going to talk about prominence. What is prominence? Why is it important to the English language? I'd like to talk about emphatic and contrastive stress, two different types of stress in English.Prominence and pitch rise, how pitch is connected with prominence within English utterances. Then we're going to look at the major intonation patterns of English for statements, questions, etc. I'd like to look a little bit also at the communicative force of intonation.Why intonation is important in communication, and why sometimes what we say is very, very colored by our intonation. It can have different meanings depending on different intonations. And then, as usual, we'll also talk about teaching strategies.
0: ค่ะ สำหรับ outline ของการบรรยายวันนี้นะคะก็จะเริ่มด้วยอาจารย์ดอนน่าจะพูดถึง intonation units นะคะระดับเสียงสูงต่ำนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นทั้งในภาษาพูดแล้วก็ในภาษาเขียนนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือ prominence ซึ่งอาจารย์ก็จะขยายความนะคะว่าคืออะไรแล้วก็อาจารย์จะพูดถึงการเน้นนะคะระดับเสียงสูงต่ำเนี้ย2ประเภทนะคะที่เรียกว่า emphatic กับ contrastive นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะพูดถึงระดับเสียงที่เรียกว่า pitch rise นะคะซึ่งจะมีความเกี่ยวเนื่องกับ prominence อย่างไรต่อหัวข้อต่อไปนะคะก็จะเป็น pattern intonation patterns นะคะโดยทั่วไปนะคะที่เกิดขึ้นในภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่นในประโยคที่เป็นประโยคบอกเล่านะคะจะต้องมี intonation อย่างไรในประโยคคำถามมี intonation อย่างไรเป็นต้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือการสื่อความหมายนะคะก็ทำให้ intonation เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะพูดถึงวิธีการสอนด้วยค่ะ Yes, Donna.
1: Okay, before we begin in earnest, let's look at a few of the key terms that we're going to be using today, starting with intonation unit, also called tone unit,or thought group. These mean the same thing, but I'm going to be using the terminology intonation unit. Another key term, prominence. Then three types of sentence stress, unmarked stress, emphatic stress, and contrastive stress. And finally, three types of intonation patterns, rising, falling,and series. And I'll talk about each one of these, give a definition and examples. So again, don't worry if these are new terms for you. I'll be defining all of them one by one as we proceed with our lecture today.
0: ค่ะ อาจารย์ก็พูดถึงคำ key terms นะคะสำหรับ session นี้นะคะ คำแรกก็คือ intonation unit หรือว่าอาจจะเรียกว่า tone unit หรือว่า thought group ก็ได้นะคะแต่อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะเรียกว่า intonation unit นะคะต่อไปก็คือ prominence นะคะแล้วก็ต่อไปก็ sentence stress ซึ่งจะมี3ประเภทนะคะคือ unmarked emphatic แล้วก็ contrastive นะคะแล้วก็จะพูดถึง intonation 3แบบนะคะก็คือ risingแบบที่ rising falling แล้วก็แบบที่3คือ series ค่ะเดี๋ยวอาจารย์อาจจะอธิบายนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างแต่ละแบบแต่ละประเภทนะคะอย่างละเอียดต่อไปค่ะ
1: We're going to start by looking at intonation units. What do I mean by intonation unit? Basically an intonation unit is a stretch of discourse two or more wordsThat forms a discrete grammatical or semantic unit, so some unit of meaning. In speech, we insert pauses to separate the intonation units, and this is a way of expressing meaning. So we segment speech into intonation units to express meaning.A question that's been asked in popular literature, there's a new book out that's, that uses this question. It says, what is the difference between a harmless herbivore and a ruthless murderer? What is the difference between a harmless herbivore and a ruthless murderer? And you can probably guess the answer has to do with intonation units. Let's see.Here's a picture of our harmless herbivore, the panda. And as we know, the panda eats shoots and leaves. This is what it eats. It eats bamboo shoots and leaves. If we express that in an intonation unit, we have one intonation unit.The panda eats shoots and leaves, right? However, the ruthless murderer, and here we have a picture of the very, very famous criminal Charles Manson, eats, comma, shoots, comma, and leaves. So first he eats, then he shoots his victims,And then he leaves the scene of the crime. And here we have three different intonation units separated by pauses. So this is the difference between a harmless herbivore and a ruthless murderer. The difference being intonation units.
0: ค่ะ อาจารย์ก็พูดถึง intonation unit นะคะ intonation unit ก็คืออาจารย์บอกว่าคือ stretch of discourse นะคะก็คือ เป็นส่วนหนึ่งนะคะอาจจะส่วนหนึ่งของประโยคนะคะซึ่งจะทำให้เกิดซึ่งจะมี grammar นะคะแล้วก็มีความหมายนะคะทำให้เกิด grammar และความหมายอาจจะมี2คำหรือมากกว่านั้นนะคะทำให้เกิดความหมายนะคะในช่วงนั้นในหน่วยนั้นนะคะในกลุ่มนั้นของคำในประโยคทีนี้intonation เนี่ยนะคะก็ทำให้เกิดความหมายซึ่งแตกต่างนะคะแตกต่างได้อย่างไรอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะแพนด้ากับแมนเซนคนนี้นะคะซึ่งเป็นคนเป็นฆาตกรนะคะของที่มีชื่อของอเมริกานะคะอาจารย์ก็บอกว่าถ้าแพนด้านะคะในรูปแพนด้านะคะก็จะในข้อความนะคะยูนิตที่บอกว่า eatsshoots and leaves เนี่ยนะคะไม่มีคอมม่านะคะก็คือแพนด้าเนี่ยคือเป็นสัตว์ที่กินนะคะกินอะไร eats shoots นะคะไม่มีเว้นวรรคด้วยนะคะ eats shoots ก็คือกินอะไรฮะใบไผ่ใบอ่อนนะคะของไผ่นะคะหน่อนะคะไผ่แล้วก็ใบมันด้วยนะคะเพราะนั้นก็ eats shoots and leavesของใบไผ่นะคะ shoots and leaves นั้นเป็นกรรมใช่ไหมคะทีนี้แต่ถ้า Manson เนี่ยนะคะเป็นฆาตกรเนี่ยบอกก็จะมี punctuation มี comma นะคะ eats shoots and leaves ก็คือกินนะคะแล้วก็ยิง แล้วก็หนีไปนะคะก็จะเป็นอันนี้จะแบ่งเป็น3 intonation units นะคะซึ่งจะให้ความหมายซึ่งแตกต่างนะคะในส่วนนี้เป็นการจะเห็นว่า intonation unit เนี่ยอาจจะคำเดียวหรือ2คำหรือ3คำก็ได้นะคะแล้วแต่การสื่อความแล้วแต่การใช้ punctuation เข้ามาช่วยแล้วแต่การสื่อความหมายของประโยคค่ะ
1: Okay, here's a little bit more information on intonation units. So each intonation unit has a pause at both the beginning and the end. So the intonation unit is set off by pauses at either end. It contains one prominent element. It has its own intonation contour.And it has a grammatically and semantically coherent internal structure. We can look at the example. Pandas are herbivores, not carnivores. Pandas eat plants, not meat. Right? Listen again. Pandas are herbivores, not carnivores. So here we have a pause at the end of our first intonation unit.After herbivores, and another pause at the end of the second intonation unit after the word carnivores. And you'll also notice that we have a prominent element, which I've indicated in blue, herbivores, not carnivores. So we have one prominent element in each intonation unit. So this particular sentence consists of two intonation units.
0: ค่ะอาจารย์ก็อธิบายต่อนะคะว่าในแต่ละ intonation unit เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของประโยคหรือจะเป็นคำก็ตามเนี่ยนะคะจะแยกออกจากกันโดย pause นะคะโดยการหยุดเสียงนะคะแล้วก็จะประกอบด้วยส่วนที่สำคัญนะคะที่ชัดเจนที่สำคัญในที่เรียกว่า prominent element เนี่ยหนึ่งส่วนนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างที่จันให้บนสไลด์นะคะคำว่า herbivores ก็คือพยางค์แรกจะเป็น prominent element ของ intonation unit นั้นนะคะแล้วก็ not carnivores ก็พยางค์แรกของ carnivores ก็เป็น prominent element ของ intonation unit ที่สองนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าแล้วในแต่ละ intonation unit เนี่ยก็มี

0: เขาเรียกว่าอะไรฮะคอนทัวร์มีขอบเขตนะคะมีแอเรียของมันนะคะคือแล้วก็จบลงด้วยพอสค่ะนะคะอย่างพูดเราก็ต้องพอสนะคะในแต่ละยูนิตนะคะซึ่งเสร็จแล้วก็จะให้ความหมายที่แตกต่างออกไปนะคะทั้งในเชิงไวยากรณ์แล้วก็ในเชิงความหมายค่ะ
1: Let's look at segmentation or division into intonation units. So division of an utterance into intonation units depends on several different factors. It depends on the speaker. Different speakers may separate out at different points. The rate of speech, how fast we're speaking, and also the meaning that's being communicated. For example, I couldutter the utterance, give me a break, as one intonation unit. That would be probably the normal way of saying it. Or I could, if I were really angry or upset or exasperated, I might say, give me a break, separating it into two different intonation units. So depending onWhether I'm angry, how fast I'm speaking, this particular utterance might be one intonation unit or two. And an intonation unit may consist of an entire sentence or only part of a sentence. So a sentence is not the same thing as an intonation unit. Here's an example of an entire sentence. I said, give me a break, divided into two different intonation units.
0: ค่ะก่อนที่จะดูที่สไลด์ใหม่นี้นะคะฉันขอสรุปเมื่อกี้นิดนึงนะคะที่บอกว่าแต่ละ intonation unit เนี่ยนะคะก็มีความหมายของมันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะถ้าอยู่ในประโยคเดียวกันแล้วเนี่ยความหมายทาง grammar แล้วก็ทางการสื่อความหมายเนี่ยจะไปด้วยกันนะคะจะเชื่อมโยงกันนะคะอาจารย์อาจจะเห็นได้จากอันนี้เลยนะคะที่ในสไลด์ใหม่นี้นะคะอาจารย์บอกว่าการที่แบ่งนะคะ segmentation นะคะการแบ่ง intonation units เนี่ยขึ้นอยู่กับผู้พูดนะคะความเร็วของการพูดแล้วก็ความหมายที่ต้องการสื่อนะคะอย่างเช่นในประโยคที่บอกว่า give me a break นะคะคือถ้าพูดทั้งหมดพูดทีเดียวเลยนั่นนะคะก็เป็นการพูดตามปกตินะคะแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าผู้พูดได้รู้สึกโกรธนะคะรู้สึกโกรธก็อาจจะพูดอย่างโดยที่เน้นนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็น intonation unit 2 ส่วนนะคะคือ give me a break นะคะคือมี pause นิดนึงใช่ไหมคะเพื่อที่จะเน้นนะคะว่าเนี่ยฉันโกรธแล้วนะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะอาจารย์บอกว่า intonation unit เนี่ยแตกต่างจากประโยคนะคะจาก sentence ก็คือหมายความว่าไม่ใช่ว่าทุกประโยค1ประโยคจะเป็น1 intonation unit ไม่ใช่นะคะใน1ประโยคอาจจะมีหลาย intonation unit ก็ได้แล้วแต่ปัจจัยต่างๆกันนะคะอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างมาแล้วนะคะการต้องการสื่อความหมายของผู้พูดนะคะความเร็วในการพูดหรือว่า อย่างอื่นนะคะหรือว่าการใช้ punctuation นะคะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย intonation unit เนี่ยก็อาจจะประกอบอาจจะเป็นหมายความว่า1ประโยคอาจจะมี1 intonation unit ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะคะถ้าผู้พูดต้องการมีความประสงค์เช่นนั้นนะคะหรือว่า1ประโยคอาจจะแบ่งเป็นหลาย intonation unit ก็ได้นะคะอย่างเช่นในประโยคนี้นะคะก็อาจจะเป็น2แบ่งเป็น2 unit ก็ได้ใช่ไหมคะอย่างเช่น I said give a break หรือว่า I said give me a break นะคะต่อกันไปเลยก็ได้ไปก็เป็น unit เดียวอันนี้ก็แล้วแต่ค่ะ
1: When we talk about spoken English, we usually say that an intonation unit can be signaled by either rising or rising-falling intonation. So really only two possibilities for intonation in our spoken utterance. They typically are followed by a brief pause, which I'm going to note using the diagonal slash.Let's look at an example from President John F. Kennedy, very, very famous quotation from President Kennedy, where he says, ask not what your country can

0: do for you. Ask what you can do for your country. Here we have both intonation possibilities. We have rising intonation in the first part of our utterance. Ask not what your country can do for you. Rising at the end. And then rising, falling over you in the second part of the sentence. Ask what you can do for your country. So rising versus rising, falling intonation are two possible patterns of intonation.
1: ในต่อมานี้นะคะอาจารย์ก็พูดถึงในภาษาพูดนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมี intonation อยู่สองแบบนะคะก็คือ rising อันหนึ่งแล้วก็ rising and falling อีกอันหนึ่งนะคะก็ยกตัวอย่างจากคำพูดของท่านอดีตประธานาธิบดีเคนเนดีซึ่งเป็นที่โด่งดังมากนะคะคำพูดข้อความนี้นะคะที่บอกว่า ask not what your country can do for you นะคะอันนั้น you นั่นก็เป็น rising intonation นะคะและในต่อมานะคะ ask what you can do for your country นะคะตรงนั้น you นะคะก็จะเป็น rising falling นะคะก็จะมีวิธีการเน้น intonation สองแบบด้วยกันค่ะ
0: When we talk about written EnglishPunctuation performs the same function of dividing an utterance into different pieces as intonation units do in spoken English. And remember that I mentioned that intonation units, depending on where we break or place the pause, can also change the entire meaning of the utterance. Here's a good example. We have John and the boss.And if we say, for example, in two intonation units, John said, the boss is stupid, versus three intonation units, John said the boss is stupid, we have a very, very different meaning being expressed. Let's look at the first example. John said the boss is stupid. Who is stupid? Tell me, John or the boss?In sentence number one, the boss, right? What about sentence number two? John said the boss is stupid. Who's stupid in sentence number two?
1: John.
0: John, exactly. So completely different meaning. And the only difference here is the division into intonation units.
1: Okay. So in ภาษาเขียนนะคะpunctuation เนี่ยนะคะก็ใช้นะคะในการที่จะแยก intonation unit นะคะแล้วก็จะทำให้เกิดความหมายซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะจากสองประโยคที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้เนี่ยนะคะก็จะมีตัวหลักก็คือ John กับ the boss นะคะซึ่งทำให้สื่อความได้ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะอย่างประโยคแรก John said the boss is stupid นะคะอันนั้นแบ่งเป็น2 intonation units นะคะซึ่งก็หมายความว่าจอห์นเขาว่าบอสใช่ไหมคะแต่พอมาในประโยคที่2นะคะจอห์น said the boss is stupid ตรงนี้บอสว่าจอห์นใช่ไหมคะอันนี้แบ่งเป็น3 intonations นะคะค่ะก็จะเห็นความแตกต่างนะคะนี่ในภาษาเขียนนะคะพอแบ่ง punctuation ต่างๆกันแล้วเนี่ยก็ทำให้แบ่งเป็น intonation units ซึ่งแยกย่อยไม่เหมือนกันแล้วก็สื่อความหมายซึ่งต่างกันค่ะ
0: When we talk about intonation units, we also always have to talk about prominence. And we've talked a little bit about prominence before. Recall that prominence is the highlighted element, the most important word within any given stretch of discourse. So within a given intonation unit, remember we have one prominent element.Prominence typically falls on the stressed syllable of the most important word in the intonation unit. And you'll recall also that we talked about the types of words that receive prominence in English, most typically verbs, nouns, adjectives, and adverbs. These are the types of words that we typically highlight or place prominence on within an English utterance.

0: ค่ะต่อมานะคะอาจารย์ก็พูดถึง prominence นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงส่วนที่เน้นนะคะใน intonation unit นะคะแล้วก็ส่วนที่เน้นนี้หรือ prominence นี้นะคะปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ stress syllable นะคะของคำที่สำคัญที่สุดใน intonation unit นั้นนะคะถ้าอาจารย์จำได้เมื่อเราเรียนเกี่ยวกับ stress นะคะคือพยางค์ไหนก็ตามที่เราเน้นนะคะก็จะเป็น prominence ด้วยนะคะแต่ว่า prominence นี่ความหมายมันจะกว้างกว่านะคะคือ stress นี่ก็คือเป็นการเน้นเขาในพยางค์ใช่ไหมคะในคำแต่ prominence เนี่ยจริงๆแล้วถ้ามองในรูปกว้างก็คือว่าเป็นส่วนที่เน้นของ intonation unitนะคะแต่ว่าเน้นนั้นก็ต้องอาศัยว่าเน้นตรงไหนนะคะก็มาเน้นตรงที่เป็น stressed syllable ด้วยนะคะแล้วส่วนใหญ่แล้ว prominence เนี่ยมักจะเกิดขึ้นในคำประเภทverb นะคะ noun adjective adverb นะคะแล้วก็เป็นคำที่เป็นหลักๆค่ะเป็นคำที่สื่อความในประโยคนั้นใน intonation unit นั้นนะคะถึงจะเป็นคำที่เน้นค่ะ
1: We're going to be talking more next time about the intersection between pronunciation and grammar, but here is a good example of where grammar and pronunciation intersect, because we notice that prominence typically falls on certain types of grammatical words, the so-called content words, and does not fall on the so-called function words. And we believe covered this before in one of our previous lectures, but just to sort of refresh your memories here, content words tend to be nouns, main verbs, adjectives, possessive pronouns, demonstrative pronouns, interrogative words, negative contractions, adverbs, and adverbial particles. Those are the important words in the sentence.And the other words that are performing just a grammatical function, the so-called function words, include articles, auxiliary verbs, personal pronouns, possessive adjectives, demonstrative adjectives, prepositions, and conjunctions. So these are the words that would not receive prominence in the sentence.
0: ค่ะ ที่จริงตารางนี้เราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะในเซสชั่นก่อนๆที่พูดถึง content words กับ function words แล้วก็ในลักษณะเดียวกันก็คือว่าถ้าเป็น content words นี่จะเป็นคำที่เราเน้นนะคะซึ่งก็จะเป็นคำซึ่งอยู่ใน intonation unit ซึ่งเราจะเน้นด้วยที่เรียกว่า prominence นะคะส่วนถ้าเป็น function words นั้นก็จะไม่เน้นนะคะ function words ก็จะเป็นคำที่ค่อนข้างจะหนักไปทางที่ใช้ในทางไวยากรณ์นะคะคือ grammatical function นะคะที่สื่อเป็นการสื่อในเรื่องไวยากรณ์มากกว่านะคะส่วนถ้า content word นั้นสื่อในด้านความหมายมากกว่าค่ะ
1: Let's look at prominence in a simple dialogue of the type that you might be using in the classroom with your students. Here's a dialogue between the waiter in a restaurant and the customerAnd as I read it, listen for the prominent words, which are in blue on the screen, and also listen for the intonation contours. Can I help you? Sure. Are you still serving breakfast? Sorry, we only serve breakfast until 11. Okay, I'd like to see the lunch menu then. Here you are. I'll be back in a few minutes. So,Prominence in English is a part of every utterance, and it helps us understand the meaning when the prominence is placed on the correct word. You'll notice here, help, which is a verb, breakfast, which is a noun, lunch, which is a noun, etc. These are the content words of the sentence that are receiving the prominence.
0: ค่ะ ตัวอย่างไดอะล็อกนี้นะคะอาจารย์ดอนน่าก็อ่านให้ฟังนะคะ แล้วก็ให้สังเกตตัวที่เป็นสีฟ้านะคะเป็นตัวเน้นซึ่งเป็นเรียกว่า prominence นะคะซึ่ง prominence พวกนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็น content words นะคะซึ่งจะสื่อความหมายนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือว่าลูกค้าก็ถามใช่ไหมคะว่าเริ่มต้นด้วยบริกรถามนะคะจะช่วยอะไรไหมลูกค้าก็ถามว่ายังเสิร์ฟอาหารเช้าอยู่ไหมเขาก็บอกไม่แล้วนะคะก็จะแล้วก็เอาเมนูอาหารกลางวันนะคะขอเมนูอาหารกลางวันมาดูนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในคำสีฟ้าทั้งหลายเนี่ยนะคะคือส่วนใหญ่จะเป็น content word ซึ่งเป็น prominence นะคะใน intonation units พวกนี้นะคะซึ่งจะสื่อความให้ชัดเจนค่ะ
1: Prominence performs a very important function within spoken discourse. It typically signals one of three things. First, and maybe most importantly, anything that is new information. So if I'm talking to you and I want to tell you something new that I think you don't know, I will place prominence on that new information.Also, anything that I really want to emphasize. And this is a specific type of stress that we call emphatic stress. So just emphasizing something in a conversation would be emphatic stress. And the third discourse function is when I have two things and I am making a contrast between these two things, then I can place stress on both of these elements within the utterance, and this is what's known as contrastive stress.
0: ค่ะนอกจากในตัวอย่างไดอะล็อกเมื่อกี้นะคะซึ่งถ้าอาจารย์จะเห็นว่าตัวสีฟ้าทั้งหมดเนี่ยถ้าอาจารย์อ่านเฉพาะตัวสีฟ้าอาจารย์ก็จะสื่อเข้าใจความหมายที่เขาสื่อได้เบเทอร์กับลูกค้านะคะทีนี้อาจารย์ก็อธิบายต่อไปบอกว่า prominence เนี่ยค่ะปกติแล้วเนี่ยก็จะสื่อถึงอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือสื่อถึงข้อมูลใหม่นะคะ new information นะคะข้อมูลใหม่ถ้าผู้พูดต้องการที่จะสื่อข้อมูลใหม่นะคะก็จะเน้นคำลงไปนะคะหรือว่าประการที่สองนะคะเป็นข้อมูลซึ่งผู้พูดเนี่ยต้องการที่จะเน้นนะคะหรือที่เรียกว่า emphatic stress นะคะก็จะใช้ prominence นะคะแล้วก็ประการที่3ในกรณีที่ผู้พูดเนี่ยต้องการที่จะcontrast คำสองคำนะคะหรือว่าต้องการ contrast ข้อความสองข้อความนะคะก็จะใส่คำเสียงคำเน้นลงไปนะคะ prominence ลงไปที่อันนี้ก็จะเรียกว่า contrastive stress นะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะได้เห็นตัวอย่างค่ะ
1: Here's an example of signaling new information using stress within the sentence or prominence. Here we have a conversation between two speakers, A and B. And A introduces a new idea. I have a new pet. B asks, what kind of pet? It's a bird. New information. A baby bird. New information.A baby pigeon, new information. Really, is it a homing pigeon? No, it's just an ordinary street pigeon. So street pigeon is new information. It fell out of its nest, more new information, and lost its mother. Again, more new information. Poor thing. Listen one more time.And this time, just listen for the stress. I have a new pet. What kind of pet? It's a bird. A baby bird. A baby pigeon. Really? Is it a homing pigeon? No. Just an ordinary street pigeon. It fell out of its nest and lost its mother. Poor thing.
0: ตัวอย่างไดอะล็อกนี้นะคะก็เป็นการใส่ prominence เข้าไปนะคะในตัวพวกคำสีฟ้าๆนะคะเพื่อที่จะให้ข้อมูลใหม่นะคะ อันนี้สองคนพูดกันนะคะเอก็บอกว่ามีสัตว์เลี้ยงนะคะตัวใหม่นะคะแล้วก็คืออะไรบ้างนะคะก็อธิบายไปซึ่งแต่ละคำที่พูดเนี่ยที่เน้นเนี่ยก็เป็นการสื่อความหมายเป็นการให้ new information ทั้งนั้นเลยนะคะ pet นะคะแล้วก็ bird นะคะแล้วก็ pigeon นะคะที่เป็นตัวสีฟ้าเน้นนะคะแล้วก็ต่อไป

0: ก็บอกว่าstreet ใช่ไหมคะ street pigeon นะคะแล้วก็บอกว่า it fell out of its nest and lost its mother นะคะตรงนั้นก็ข้อมูลใหม่เหมือนกันว่าตกจากรังนะคะแล้วก็หลงกับแม่นะคะเขาก็เลยเก็บมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นอาจารย์เขาถ้าอาจารย์ฟังนะคะทั้งหมดทั้งไดอะล็อกแล้วก็ฟังเฉพาะเลือกฟังเฉพาะคำที่เขาเน้นนะคะอาจารย์ก็จะได้ความหมายของบทสนทนานี้ทั้งหมดแล้วนะคะซึ่งอันนี้ฉันได้เคยเรียนให้ทราบแล้วว่าอาจารย์ดอน่าก็บอกว่าวิธีการนี้นะคะเลือกฟังนะคะเฉพาะตรงที่เน้นเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องทักษะการฟังนะคะของนักเรียนของเราเพราะเราคงไม่สามารถที่จะฟังทุกคำได้นะคะคำเล็กคำน้อยทุกคำทั้งในไดอะล็อกนะคะในชีวิตประจำวันเราทำอย่างนั้นไม่ได้แน่ๆนะคะเพราะนั้นการเลือกฟังเฉพาะคำที่เน้นนะคะก็จะช่วยทักษะการฟังเก็บหมายได้นะคะเข้าใจความหมายได้ดีทีเดียวค่ะ
1: I have several cartoons for us to illustrate again different types of stress. Let's start with the next type of stress.Which is emphatic stress, when we want to emphasize one particular word to emphasize the meaning. Here we have a cartoon of a married couple. You see the woman on the left and the husband on the far right with a very strange looking creature from outer space and behind the creature his spacecraft. So,the husband wants to take his picture with this strange extraterrestrial creature, and he's asking his wife, is there film in the camera? And the wife opens the camera to check, and she says, yes, yes, already, Warren, there is film in the camera. Is receives prominence here, and this is an example of emphatic stress. Of course,you realize she's ruined the picture because you can't open a camera and expose the film.
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นการ์ตูนนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในการสอน emphatic stress นะคะก็ในการ์ตูนก็สามีจะถ่ายรูปกับมนุษย์ต่างดาวนะคะให้ภรรยาเป็นคนถ่ายแล้วก็ถามภรรยาว่ามีฟิล์มไหมในกล้องภรรยาก็เปิดกล้องดูนะคะแล้วก็บอกว่า yes yes there is film in the camera นะคะก็คือมีนะคะ there is film ปรากฏว่าทำไมคะเปิดกล้องดูเนี่ยฟิล์มก็เสียหมดใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้รูปมนุษย์ต่างดาวค่ะ
1: another example hereAt the doctor, and we have Mr. Thompson and the doctor who's a little bit confused which patient he's dealing with. So he walks in the room and he looks at Mr. Thompson and he says, oh, you're Mr. Thompson. Sorry, you're not fit as a fiddle. So here, emphatic stress on not and also on Mr. Thompson.He's confused Mr. Thompson with someone else who's in very good health, but poor Mr. Thompson is not in very good health.
0: ค่ะ การ์ตูนอีกภาพหนึ่งนะคะก็เป็นภาพคุณหมอกับคนไข้นะคะคุณหมอก็ถือแฟ้มสองสามแฟ้มนะคะก็สับสนว่าแฟ้มไหนเป็นของคนไข้คนนี้นะคะในที่สุดก็พบว่าคนนี้ก็คือมิสเตอร์ทอมสันนะคะโอ้ you Mr. Thompsonนะคะแล้วก็เลยบอกว่า sorry you're not fit as a fiddle ก็คือถ้าคุณเป็นคุณทอมสันแล้วก็คุณสุขภาพไม่แข็งแรงนะค่ะ
1: Here's a poor gentleman whose girlfriend Linda has left him and he runs into Linda and he says to her sorry Linda you don't know how much I hate to tell you thisBut after you left me, I found someone wonderful. So he's placing emphatic stress on hate. Of course, we know he doesn't hate telling her this at all. He's very happy to be able to tell her that he found a new girlfriend after she left him.
0: ค่ะก็การ์ตูนอีกภาพนะคะผู้หญิงกับผู้ชายนะคะผู้ชายก็บอกเลิกค่ะบอกเลิกกับแฟนนะคะก็บอกว่า I hate to tell you นะคะ that I found a newgirlfriend นะคะอะไรอย่างนั้นนะคะ

0: ก็เน้นที่คำว่า head แต่ว่าจริงๆไม่ได้ว่าไม่อยากบอกเลยนะคะก็รีบบอกเลยเพราะว่าเจอผู้หญิงใหม่ซะแล้วนะคะ
1: And here's one last cartoon that illustrates for us how where we place the

0: The caption of the cartoon reads, Robert Fenton realizes that tonight he has to do more than just choose his words carefully. He's rehearsing what he's going to say to his girlfriend, Sarah. And he practices, Sarah, we have to talk. Sarah, we have to talk. Sarah, we have to talk. Sarah, we have to talk. He has to decide which one of these meanings he wants to communicate tonight when he talks to his girlfriend, Sarah.
1: ค่ะสำหรับการ์ตูนนี้นะคะก็คุณผู้ชายคนนี้นะคะโรเบิร์ตก็กำลังลองพูดนะคะฝึกว่ากับแฟนยังไงดีนะคะค่ะก็โดยเน้นคำในที่ต่างๆกันนะคะอันแรกก็ Sarah we have to talk นะคะแล้วก็อันที่สอง Sarah we have to talk อันที่สาม Sarah we have to talk แล้วก็อันที่สี่ Sarah we have to talk นะคะตกลงจะใช้อันไหนดีนะคะแต่อันไหนก็รู้สึกไม่ดีทั้งนั้นใช่ไหมคะค่ะ but I'm afraid you know either one is good for Sarah
0: we don't know what's going to happen with Sarah tonight no okay let's look at the final type of stress contrastive stress and remember I said that in contrastive stress we have two parallel elements that are receiving prominence here's an example when we talk about the Serengeti plains of Africa we can say the Serengeti has both a dry and a wet season. Notice that dry and wet both receive prominence because I'm making a contrast between the dry season and the wet season. Sometimes I don't need to mention both, but I can imply the other one. I'm planning on visiting in the dry season, and here I imply not the wet season. I'm hoping to see some black rhinos when I'm there, implying in addition to white rhinos, right? So this is an example of contrastive stress. And here we see a nice picture of a black rhinoceros on the Serengeti Plains.
1: ค่ะ แบบที่สองนะคะเมื่อกี้แบบแรกก็คือ emphatic stress นะคะแบบที่สองก็คือ contrastive stress นะคะซึ่งใช้ในกรณีที่ในประโยคนั้นเนี่ยเรามีสองคำนะคะหรือสองข้อความซึ่งเราต้องการที่จะสื่อว่ามันตรงกันข้ามนะคะอย่างเช่นในประโยคแรกที่ยกตัวอย่างนะคะ the Serengeti has both a dry and a wet season นะคะอันนี้เป็นอยู่ในแอฟริกานะคะบอกว่ามีทั้งหน้าแล้งแล้วก็หน้าฝนนะคะก็เน้นนะคะว่ามีทั้ง dry ทั้ง wet นะคะแล้วก็ประโยคถัดมานะคะ I'm planning on visiting in the dry season อันนี้ก็คืออาจารย์ก็บอกบางครั้งก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องพูดว่าทั้งเปรียบทั้งสองแบบนะคะทั้ง dry ทั้ง wet นะคะ dry เฉยๆเนี่ยนะคะก็ imply ว่าแทนที่จะไปหน้าที่เป็นหน้าฝนนะคะหรือว่าประโยคที่3ก็เช่นกัน I'm hoping to see some black rhinos นะคะก็คือจริงๆแล้วโดยปกติก็จะมีrhinoceros เป็นสีขาวใช่ไหมคะนะคะแต่ว่าเขาคาดว่าถ้าไปที่เนี่ยจะได้เห็นสีดำด้วยนะคะค่ะ
0: So far we've been talking about intonation units prominence and stress But I'd like to now move into talking about intonation. And intonation is very simply the melody of our speech. In English, we typically talk about four different pitch levels, as we would in music, right? So we have low, mid, high, and extra high pitch levels. Usually, we use levels one, two and three, or low, mid, and high. But that final level, extra high, is when we are excited or surprised. So that level is used for emotional reasons particularly. The example sentence here, let's go to a party tonight.

0: Let's go to a party tonight. Listen and hear if you can hear the different pitch levels, starting at mid-level to let's go to a par, up to the third level high, and then back down again to tonight, ending on a low. This is the so-called rising-falling pattern of intonation, because it goes up and then it goes down again. It falls at the end of the sentence.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ก็พูดถึงว่า intonation เนี่ยเหมือนกับเป็น melody of speech นะคะคือจะประดับเสียงขึ้นลงนะคะคล้ายๆกับโน้ตดนตรีเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะก็จะใช้แค่ระดับ low mid แล้วก็ high นะคะอันนั้นเป็นระดับที่ใช้ตามปกติทั่วไปถ้าระดับ extra high นั่นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่าจะเป็นการแสดงอารมณ์นะคะถึงจะใช้สูงเสียงสูงขึ้นไปถึงระดับนั้นนะคะอาจจะตื่นเต้นประหลาดใจหรืออะไรอย่างนั้นนะคะตกใจนะคะแล้วก็อาจารย์ยกตัวอย่างประโยคนี้นะคะ Let's go to the party tonight นะคะตรง party นั้นตรงนั้นจะอยู่ในระดับ high นะคะแล้วก็ตกลงมานะคะก็เน้นเฉพาะว่าตรง party นะคะแล้วก็ลงมาค่ะ
0: So as we've already mentioned, intonation consists of the rises and the falls in pitch within a given intonation unit. Each intonation unit has its own intonation contour. And the two basic patterns that we mentioned already, rising and rising falling. And I'll talk more about the use of each of these patterns in just a little while.We also have a third type of intonation pattern that is a combination of rising and rising falling that occurs in longer utterances and consists of rising, rising, rising, and then at the very end, rising, falling to signal the end of the utterance. And this last pattern is what we call series intonation because we have a seriesOf different things that we're talking about.
1: ค่ะ and Donna ก็บอกว่า intonation เนี่ยนะคะเมื่อกี้เราได้ทราบแล้วนะคะว่ามี2ประเภทแรกนะคะคือ rising intonation แล้วก็อีกประเภทนึงคือ rising falling intonation นะคะอันนี้ประเภทที่3นะคะเรียกว่า series intonation นะคะก็คือออกมาเป็นชุดเลยนะคะอย่างที่อาจารย์ให้ดูนะคะก็จะเป็น rising rising rising rising แล้วก็ falling นะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูตัวอย่างค่ะ
0: Of course intonation carries a lot of the meaning So here we have a cartoon of a man who's sleeping and his alarm clock ringsAnd he starts to get up, and his wife says, It's Saturday. It's Saturday. And he then returns to bed and goes back to sleep again. So she's stressing the fact that he doesn't need to go to work because it's the weekend, and she uses intonation to communicate that meaning.
1: Okay. Go.ในการปลุกนะคะสามีกำลังจะลุกภรรยาก็บอกว่า it's Saturday ค่ะก็คือเตือนว่าไม่ใช่นะในการปลุกก็คงตั้งสำหรับ5วันนะใช่ไหมคะพอวันเสาร์ก็ลืมก็ปลุกเวลาเดิมนะคะก็เลยสามีก็เลยนอนต่อค่ะก็อาจารย์บอกเป็นการสื่อนะคะใช้ intonation เนี่ยนะคะในพูดคำเรา Saturday เฉยๆมันก็ไม่สื่อนะคะค่ะก็ค่ะก็สื่อว่านอนต่อได้ค่ะ
0: Or here we have in our next cartoon a very nice example of two different people saying the same thing with very different intonation and expressing very, very different meaning. So we have a young girl in the first segment of the cartoon, and here it says, people react to the end of the school year in different ways. The young girl is very excited. School's out!Her mother has quite a different reaction. school's out. She's worried because she's going to have to spend a lot of time taking care of her child during the period that the child is not in school. She's not excited, whereas her daughter is very excited.
1: ค่ะ การ์ตูนนี้นะคะก็ประโยคเดียวกันนี่นะคะก็สื่อต่างกันโดย intonation ต่างกันนะคะเด็กนักเรียนเด็กๆนะคะก็ oh school's out นะคะก็คือดีใจที่โรงเรียนเลิกนะคะหรือว่าโรงเรียนปิดใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าแม่เนี่ยก็บอกว่าทำไมฮะแย่ละนะคะถ้าปิดเทอมนี่คือลูกต้องอยู่บ้านทุกวันรบกับลูกทุกวันนะคะก็เลยพูดด้วยเสียงที่เหนื่อยหน่ายนะคะ school's out นะคะค่ะ
0: Or in our last cartoon we see two young ladies at the bar having a glass of wine, and the first one, who is apparently had a bad experience with men, she says, men. The other one says, men. Two very different opinions about the value of men in our lives, expressed only through intonation.
1: So I understand that the second one is excited, right?
0: She's excited, yes. Huh? Yeah. She likes men.
1: ค่ะก็ต่างกันนะคะคือคนแรกนี่นะคะก็ไม่ชอบอ่ะนะคะ men นะคะแต่ว่าของนี้ตาลูกวาวเลย men นะคะค่ะค่ะ
0: Phoneticians actually measure stress and intonation with very sophisticated equipment. I wanted to show you a picture of what it looks like when we measure stress and intonation. So in the slide, we have the intonation pattern for I really could care less. I really could care less. And you can see the stress the bottom of the screen, each word, and you can see which words receive the most stress. And you can also at the top of this diagram see the intonation pattern mapped out. So you can see the rise and fall within the sentence. And this gives us a lot of information about the intonation patterns of English. We could speak into the microphone and then the equipment will measure the stress and intonation of English, and this is how we can learn more about stress and intonation in English.
1: ค่ะสไลด์ภาพนี้อาจารย์ก็ให้ดูนะคะเป็นภาพที่เกิดจากการที่เราพูดอัดเสียงลงไปนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่จะแปลเสียงนั้นนะคะให้เป็นภาพเป็นกราฟนะคะให้เห็นถึง stress intonation ค่ะ
0: Remember that we said when we talk about intonation and when we talk about the rise in intonation, the pitch rise, that the pitch rise coincides with the prominent element in each utterance. So we need to know which word receives prominence before we can decide on the intonation pattern of the utterance. Here again, a simple conversation between A and B, and A says,You should call your mother. Notice that the rise in intonation occurs on mother, which is the prominent element in that utterance. Second, she's emphasizing, I called my mother. I called my mother. Notice that the rise in intonation occurs on called, and then it falls on the rest of the sentence.And then finally, she emphasizes when she called her mother. I called her yesterday. Listen again. You should call your mother. I called my mother. I called her yesterday. You should be able to hear the rise in pitch coinciding with the prominent element in the utterance.
1: ค่ะ สำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็อาจารย์ก็บอกว่า pitch rise นะคะมันก็เกิดขึ้นเมื่อในตรงกับที่เป็นคำที่เราเน้นนะคะอย่างเช่นในประโยคแรกที่ A พูดนะคะ you should call your mother นะคะตรงนั้นก็เน้นคำว่ามาสนะคะก็ pitch ก็ขึ้นตรงนั้นด้วยนะคะแล้ว B ก็ตอบว่าโทรแล้วนะคะ I called my mother I called her yesterday ค่ะโทรแล้วเมื่อวานนะคะก็เน้นคำว่า I called my mother I called her yesterday ค่ะโทรแล้วเมื่อวานนะคะก็เน้นที่สองคำนั้นค่ะก็ pitch ก็สูงด้วย
0: We've talked before in our lectures about idioms in English, and one thing that we should also know about idioms is that very often an idiom has its own fixed intonation pattern. In other words, the idiom is always pronounced using the same type of intonation pattern. First example, beats me, which is an idiom meaning I don't know the answer. If you ask me, what's the capital of Texas? Beats me, I don't know, right? Second idiom, you can say that again, an idiom which means something like, I agree with you, what you just said, I agree with you entirely. And then the final one, when you're insulted by somebody, how dare you? How dare you? So these have their own fixed intonation patterns that go along with the idiom itself.
1: ค่ะในสไลด์นี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่าง idioms นะคะสำนวนนะคะซึ่งสำนวนเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าจะมี intonation pattern ซึ่ง fixed นะคะแล้วก็จะเป็นการสื่อความหมายด้วยนะคะของสำนวนนั้นนะคะอย่างเช่นอันแรก beats me นะคะซึ่งอันนี้หมายความว่า I don't know นะคะไม่รู้อย่างถามว่าเมืองหลวงของเท็กซัสคืออะไร beats me นะคะก็คือไม่ทราบนะคะหรือว่าถ้าบอกว่าเห็นด้วยนะคะก็เป็นสำนวนที่บอกว่า you can say that again you can say that again นะคะก็แปลว่า I agree นะคะหรือว่าอันสุดท้ายถ้าถูกว่านะคะถูกดูถูกว่าเราก็จะบอก how dare you นะคะค่ะกล้าดียังไงใช่ไหมคะค่ะก็ซึ่งอันนี้จะเป็น fixed intonation pattern ซึ่งอยู่ใน idioms นะคะซึ่งอันนี้เราอาจจะต้องจำนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่ในสำนวนซึ่งใช้สื่อความหมายนะคะของสำนวนนั้น
0: ๆ Let's look a little bit more in depth at the two different types of intonation patterns starting with rising falling intonation.So rising, falling intonation typically signals one of the following things. The speaker is certain about something. The speaker wants to signal that he or she is finished. Or the speaker wants to signal a certain kind of purpose for what he or she wants to say. If we look at rising, falling intonation in terms of grammatical categories,We could also say that we typically use rising falling intonation in statements, in commands, in requests for specific information, or what we typically call WH questions in English. And then finally, when we insert extra or additional information using the grammatical structuresof appositives or non-restrictive adjective clauses. All of these grammatical categories use rising, falling intonation.
1: ค่ะต่อไปนะคะอาจารย์ดาวน่าก็พูดถึง rising, falling intonation นะคะว่าปกติแล้วเนี่ย rising, falling intonation เนี่ยจะเป็นการบอกถึงสื่อจุดประสงค์ของผู้พูดนะคะอย่างเช่นจะสื่อว่าผู้พูดเนี่ยมีความมั่นใจนะคะค่อนข้างแน่นอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะหรือว่าสื่อว่าผู้พูดเนี่ยพูดจบนะคะfinality นะคะคือพูดจบหรือว่าเน้นนะคะในประโยชน์ที่จบหรือว่าสื่อว่าผู้พูดเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรนะคะ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะใช้ในประโยคบอกเล่านะคะ

แล้วก็ประโยคคำสั่งนะคะแล้วก็ประโยคที่เป็น WH question คือว่าเป็นคำถามนะคะถามหาถามข้อมูลนะคะนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี้ยจะใช้ WH questions นะคะแล้วก็เป็นประโยคซึ่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะซึ่งอย่างเช่นในที่เรารู้จักกัน appositives หรือ appositions นะคะที่เป็นข้อความซึ่งมาขยายความคำข้างหน้านะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประจำต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชม